0: ก็มีการคาดการณ์ดูตัวเลขของทั้ง IMF ของทั้ง World Bank ของทั้ง World Bank เนี่ยนะครับก็คิดว่า3ประเทศที่จะไปรอดแน่ๆอยู่ในขั้นที่ว่ายังเติบโตต่อเนื่องในอาเซียนเนี่ยก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วโตประมาณ 8% นะปีนี้ 6% เศษๆลดลงมาบ้างนะครับเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 3.8% ถึง 4% ประมาณนั้นแต่ก็ต้องถือว่าเวียดนามเนี่ยโตดีที่สุดในอาเซียนตะวันจันทร์ที่แล้วก็ได้เล่าให้คุณวัชรินทร์กับคุณอิศรีฟังใช่มั้ยครับโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็ว
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เล่าไปแล้วว่าเขาปฏิรูปภาครัฐปฏิรูปกฎหมายปราบคอร์รัปชันอันนั้นเพราะเวียดนามก็ยังรักษาความเติบโตอันนี้ไว้ได้ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งของโลกประเทศหนึ่งนะครับปีหน้าก็โตสัก 6.5% ประมาณนั้นเงินเฟ้อประมาณ 3.8-4% ฟิลิปปินส์ปีนี้ก็จะเติบโตประมาณ 5% เศษๆนะครับ 5% เศษๆเงินเฟ้อก็ 3.5% บวกลบประมาณนั้นก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีอินโดนีเซียเนี่ยก็เติบโตประมาณ 5% นะครับปีนี้เงินเฟ้อประมาณ 2.8% แต่เดี๋ยวช่วงหลังจะวิเคราะห์ความว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจเติบโตแล้วทำท่าจะไปได้ดีทำไมเงินรูเปียเงินของเขาเนี่ยท่านผู้ฟังอ่อน
1: ค่
0: าลงไปในระดับประวัติศาสตร์เลยนะครับวันนี้1ดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยต้องใช้เงิน 15,000 16,000 รูเปียมาแลกวันนี้ 18,000 ลดลงไป 30% ค่าเงินอ่อนลงไปซึ่งก็ต้องดูติดตามดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกองทุนทั้งหลายทำไมบริษัทต่างชาติถึงทิ้งเงินอินโดนีเซียที่ว่าเรียกว่าเงินรูเปียลงไปนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนไฟว์ประเทศก็คือมาเลเซียนะปีหน้าก็โตประมาณ 4.3% ชะลอตัวลงกว่าปีนี้หน่อยเงินเฟ้อประมาณ 2% เศษๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนไฟว์เวลาตอนหลังเวลาต่างประเทศเขามองเข้ามาในอาเซียนเนี่ยเขาแยกมองเป็นกลุ่มนะครับสิงคโปร์นี่เขามองแยกไปเลยก็ถือเป็นประเทศที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วก็อยู่ในข่ายเป็นประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอามารวมไว้กับอาเซียนอื่นๆนะครับสิงคโปร์เนี่ยปีหน้าโตประมาณ 2% เศษๆนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ 2% เศษๆก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากการที่เขาเป็นประเทศคนกลางนะค้าขายโน่นนี่นั่นเขาได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเราจึงจะได้เห็นนายกลอเรนซ์ฟองออกมาพูดเตือนคนสิงคโปร์อยู่เรื่อยๆว่าเราเหนื่อยนะเราระวังนะเรารัดเข็มขัดนะ อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็แจกเงินเหมือนเราน
1: ะ
0: การแจกเงินเนี่ยเขาแจกเหมือนเราแต่ว่าการแจกของเขาเนี่ยเขาแจกได้ตรงจุดกว่าเพราะว่าทุกคนเขาอยู่ในระบบภาษีนะครับเขาจ่ายตรงเข้าบัญชีเลยนะครับเขารู้ว่าใครเดือดร้อนมากใครเดือดร้อนน้อยใครควรได้ไม่ได้เพราะนั้นเงินมันตรงเข้าบัญชีของแต่ละคนอันนั้นเป็นสิงคโปร์อาเซียนไฟอีกประเทศก็คือประเทศไทยปีนี้นะครับปีที่แล้วเราเติบโต 2.4% ใช่ไหมครับปีนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1.5-2% ถ้าได้ถึง 2% เนี่ยจะถือว่าเฮงมากเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่สัก 2-3% หรือ 4% ก็เดี๋ยวลองดูของเราเนี่ยเดี๋ยวจะขยายความนะ เคยได้ฟังเพลงภูมิแพ้กรุงเทพไหมครับคุณวัชรินทร์คุณวิญญาณพัฒน
1: ์
0: ของไทยเราเนี่ยภูมิแพ้น้ำมันนะครับน้ำมันแพงที่ไรเศรษฐกิจเราวูบลงทุกทีนะเราอันนี้ก็โลกเขามองว่าเมืองไทยนี่ประหลาดนะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำมันเมืองไทยเนี่ยจะสุดหนักกว่าหลายๆประเทศนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะคิดแต่ติมอร์เลสเตไปใช่ไหมครับที่ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยนะครับในช่วงก่อน7โมงก็โตประมาณ 3-4% นะครับเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โตประมาณ 3.8% เงินเฟ้อก็ใกล้เคียง 3% นะครับสปป.ลาวปีหน้าโต 4% นะครับแต่ว่ายังจะมีปัญหาเงินเฟ้ออันนี้เห็นใจเพื่อนสปป.ลาวมากเพราะว่าเขานำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดแล้วค่าเงินกีบเขาอ่อนมากเงินเฟ้อปีนี้น่าจะเกือบ 20% นะ
1: ค
0: ุณวัชรินทร์คุณปิญญพัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพื่อนสปป.ลาวนะครับเพราะนั้นผมได้ครับ
1: ขออนุญาตถามแทรกค่ะ
0: เชิญเลยคร
1: ับทั้งที่ลาวเนี่ยมีปัญหาเงินเฟ้อมากมายแต่ทำไมเศรษฐกิจเขายังสามารถโตได้ถึง 4% ค่ะ
0: ก็เงินเฟ้อกับเศรษฐกิจเติบโตมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วเงินเฟ้อของสปลาวเนี่ยเป็นเงินเฟ้อจากต้นทุนราคาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แต่โดยศักยภาพของสปลาวเนี่ยนะครับก็ยังมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางต้องบอกรถไฟความ

0: สูงเนี่ยช่วยทำให้การท่องเที่ยวสปลาวดีมากเลยนะคนไทยไปเยี่ยมเยือนสปลาวไปลองนั่งรถไฟกันอะไรกันแล้วก็เป็นการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟความเร็วสูงไปยังจีนเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านทูตสปลาวท่านก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นความจริงแต่เงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังแก้ไม่ตกสำหรับสปปลาวนะครับเช่นเดียวกับเมียนมาปีหน้าเงินเฟ้อก็ใกล้ๆจะ 20%นะครับเศรษฐกิจก็จะโตประมาณเนี่ย 2-3% นะครับก็ขึ้นอยู่ความวุ่นวายภายในประเทศว่าสงบได้หรือเปล่านะครับส่วนกัมพูชาปีหน้าจะโตประมาณ 4% เศษๆเงินเฟ้อประมาณ 2-3% นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบรูไนปีหน้าโตใกล้เคียงกับปีนี้นะครับคือประมาณ 2.5% เงินเฟ้อเล็กน้อย 1% เศษๆประเทศนี้ขึ้นน้ำมันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่สิจะโตเล็กน้อยนั่นเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าในบรรดาอาเซียนเนี่ยก็มีกลุ่มที่ไปได้ดีเนาะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับตามมาด้วยมาเลย์ห่างๆตามไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ยังมีปัญหาลึกๆเลยก็คือสปลาวกับเมียนมาในเรื่องของเงินเฟ้อที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนกลุ่มที่บุญเก่าหมดแล้วเครื่องยนต์แผ่วแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประเทศเดียวคุณปิญญพัฒน์ของเราก่อนนะครับก็ของเราต้องบอกว่าอันของเราน่าเป็นห่วงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงน่าเปราะบางมากนะครับทีนี้ความเสี่ยงของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ทั้ง IMF และ World Bank มองเห็นนะครับก็คือเนี่ยผลกระทบจากราคาน้ำมันราคาพลังงานของโลกเนี่ยนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบทั้งอาเซียนไม่ต่างกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองอยู่เมื่อเช้าผมติดตามทั้งสองท่านตั้งแต่6 นาฬิกาเสร็จๆก็วิเคราะห์มาแล้วมันไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับจริงๆสงครามตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งถ้าคุณวัชรินทร์คุณปิญญพัฒน์ท่านฟังสังเกตเนี่ยผมไม่เคยคอมเมนต์นะว่าสงครามนี้จะจบลงอย่างไรเพราะนึกไม่ออกเดาไม่ออกแต่เห็นนักวิชาการหลายท่านพยายามจะคอมเมนต์ผมก็บอกส่วนใหญ่ใช้เวิร์บทูเดาทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอ่านใจโดนัลด์ทรัมป์ออกนะครับแล้วไม่มีใครอ่านใจผู้นำอิหร่านออกแต่ว่าผมบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าผมเป็นผู้นำอิหร่านเนี่ยผมสู้ตายผมไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆไม่มีทางจะยอมแพ้เลยนะครับนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของอาเซียนประการที่หนึ่งประการที่สองเกิดจากสหรัฐหรือโดนัลด์ทรัมป์โดยแท้ก็คือนโยบายกำแพงภาษีหรือสงครามการค้าที่เกิดขึ้นมาจากสหรัฐเป็นหลักอันนี้ครับมันจะกระทบกับการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนจะทำให้เรามีปัญหาตรงนั้นนะครับประการที่3เนี่ยหลายๆประเทศเหมือนกันแต่ไทยน่าจะหนักสุดก็คือว่าพื้นที่ทางการคลังที่จำกัดหมายความว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือคนในประเทศตัวเองด้วยการเอางบประมาณที่มีอยู่มาช่วยนะครับมาอุดหนุนมาลดรายจ่ายมาอุดหนุนราคาพลังงานทั้งหลายนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาหนี้สาธารณะนะครับแล้วถ้าเกิดมันวิกฤตมันไม่จบง่ายๆหรือมันเกิดวิกฤตลูกใหม่ซ้อนเข้ามาเช่นเกิดมีโรคระบาดหรือสงครามยืดเยื้ออีกเนี่ยหลายประเทศน่าจะมีปัญหาในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นความเสี่ยงนะครับแต่โอกาสยังมีอยู่ไหมก็มีเพราะว่าวันนี้หลายๆประเทศในอาเซียนก็ยังเนื้อหอมนะครับมีการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาลงทุนเรื่อง AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่องมาก่อตั้ง Data Center นะครับก็แล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวเมื่อเช้า2ท่านก็รายงานเรื่องเวียดนามไปแล้วใช่มั้ยครับพอเวียดนามการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีวิกฤตแต่ว่าแรงหนุนมีมั้ยยังมีก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเจาะประเทศไทยนิดนึงนะครับดูรายงานล่าสุดของ World Bank เนี่ยก็อย่างที่บอกเราเป็นโรคภูมิแพ้น้ำมันนะครับโรคภูมิแพ้น้ำมันแพงเราไม่ภูมิแพ้กรุงเทพพอเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยนำเข้าพลังงาน 7% ของ GDP นะคุณวัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์เพราะนั้นเวลาเรานำสัดส่วนอันนี้เราค่อนข้างสูงติดลำดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเข้าสูงเวลาราคาน้ำมันราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อค่าของชีพบ้านเราต้นทุนบ้านเราแพงขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีวิกฤตทุกครั้งที่ราคาน้ำมันมันดีตัวขึ้นอันที่สองที่World Bankมองเห็นแล้วก็ตรงกับที่หลายๆคนมองเห็นก็คือว่าวันนี้พื้นที่ทางการคลังเราหมดแล้วนะ หนี้สาธารณะวันนี้เรา 66% ถ้ารวมพรก.เข้าไปด้วยก็แตะใกล้ๆ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่เหลือพื้นที่การคลังที่จะไปกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วนะครับอันที่3วันนี้ยอดส่งออกเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายยอดที่เราส่งออกเนี่ยมันมี2เรื่องด้วยกันนะยอดส่งออกที่เราโตเป็นประวัติการเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยยอดการผลิตเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันสะท้อนว่าไส้ในของการส่งออกเนี่ยมันเป็นทรานชิปเมนต์การส่งออกของจีนผ่านไทยใช้โควต้าประเทศไทยหรือเปล่าอันที่2ยอดส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยของประเทศไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทต่างชาติมาไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยต่ำมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในกลุ่มอาเซียนไทยเราก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันดีไหมครับแล้วมาดูว่านอกจากอาเซียนแล้วโลกเนี่ยปีหน้ามีประเทศไหนไปได้ประเทศไหนน่าเป็นห่วงบ้างครับ
1: ค่ะสักครู่นะคะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มประชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ครับผมทำให้คุณวัชรินทร์กับคุณพิญญพัฒน์อารมณ์เริ่มคุณมัวลงไปนิดน้อยหรือเปล่า
1: พอคาดเดาได้
0: สดใสช่วงเช้ามันจะเริ่มฟังมันจะหน่อยไปเรื่อยหน่อยไปเรื่อยนะครับก็ฟังเราฟังไว้แต่อย่าไปแบกครับให้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองเพราะว่าอันนี้มันคือข้อเท็จจริงซึ่งโลกเขามองเข้ามาแต่บางทีเราไม่เคยพูดกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาฝากกันในภาพของโลกในภาพของโลกปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจในเชิง GDP ชะลอตัวลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับปีที่แล้วโลกเราเติบโตประมาณ 3.2% ปีนี้การเติบโตน่าจะอยู่ระหว่าง 2.9 ถึง 3.1 นะครับเงินเฟ้อก็ 3% เศษๆก็เรียกว่าโลกก็ยังพอไปได้แต่ที่น่าตกใจคือโลกโตกว่าเมืองไทยนะคุณ
1: ช
0: ล
1: ิน
0: คุณบิณฑบาตนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มันก็โยงใหญ่กันที่โลกโตได้ชะลอลงไปก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะตึงดอกเบี้ยไว้ที่อัตราค่อนข้างสูงเขาลดยากเพราะว่าเขาพยายามจะแก้ไขเรื่องเงินเฟ้อนะครับสหรัฐเนี่ยเขาต้องตึงดอกเบี้ยเพื่อรักษาเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องกระทบกับเศรษฐกิจโลกแต่ว่าเงินเฟ้อภาพรวมของโลกอยู่ที่ 3.5 ก็แปลว่าหลายๆประเทศที่ช่วยกันสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมันได้ผลพอสมควรนะครับแต่ปีนี้ในประเทศขนาดใหญ่ที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในโลกรักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีหนึ่งก็คืออินเดียนะครับ
1: อ
0: ินเดียปีนี้คาดว่าน่าจะโตที่ 6.5% แต่ปีแล้วโต 6.8 นะครับอินเดียเนี่ยมาเหมือนกับนักวิ่งตีนปลายเนาะปล่อยให้จีนวิ่งเร็วมานานแต่ตอนนี้อินเดียเนี่ยก็จะโตประมาณนี้ 6-7% เนี่ยไปอีกพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยอินเดียเรียกว่าขนาดเศรษฐกิจจะมาไล่บี้สหรัฐไล่บี้จีนในที่สุดนะครับ
3: เพราะคนก็เยอะอาจารย์คะนอกจากคน
0: ประชากรครับประชากรเขาเยอะเป็นที่หนึ่งของโลกและยังหนุ่มยังสาวนะครับมีกำลังซื้อมีกำลังบริโภคมีแรงผลิตแล้วก็เทคโนโลยีของอินเดียก็เริ่มติดตามเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ทำให้การบริโภคภายในประเทศตามเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีคุณวัชรินนี่เป็นนักจดนักย่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่าประเทศที่เติบโตดีๆตอบติดท็อป10ประเทศของโลกในส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีประชากรเกิน100ล้านคนขึ้นไปอินโดนีเซียที่เติบโตได้ดีก็270ล้านคนโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้น ที่เราเคยเชื่อว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยมั

็นความเชื่อที่ตอนนั้นเราเชื่อแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะแล้วนั้นมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้เช่นเดียวกับจีนใช่ไหมจีนไปหลงเชื่อว่าคนเยอะจะไม่ดีก็จำกัดให้มีลูกคนเดียวนอกจากมีปัญหาเรื่องการแยกผู้ชายผู้หญิงโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยยังทำให้จีนชะลอตัวไปด้วยทวีปที่จะเติบโตดีที่สุดในโลกเร็วสุดโลกคือทวีปแอฟริกาเพราะอะไรเพราะมีคน1ใน4ของโลกและเป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะนั้นคนเนี่ยคือกำลังขับเคลื่อนสำคัญนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอินเดียก็จะเติบโต 6.5 อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับมี FDI มีการลงทุนไปลงทุนที่อินเดียเยอะนะครับตอนหลังต่างประเทศก็จะมองว่าเอ๊ะลงทุนจีนอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าไหวแล้วมันต้องจีนบวกหนึ่งไชน่าพลัสวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียก็เป็นแหล่งซึ่งทุนต่างชาติไปลงทุนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้านไอทีเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามอินเดียก็จะมีความเสี่ยงเรื่องภูมิอากาศแปรปรวนนะครับเพราะว่าถ้าแปรปรวนเมื่อไหร่กระทบอาหารเมื่อไหร่กระทบเงินเฟ้อนั้นก็จะกระทบกับการเจริญเติบโตของอินเดียนะครับจีนปีหน้าจะชะลอตัวลงนะครับจาก 5% ต้นๆในปีนี้ไปเหลือ 4% ต้นๆในปีหน้านะครับเป็นเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองต้องเรียกว่าเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์ในจีนมีปัญหานะครับยังไม่รู้ว่าจะออกยังไงเพราะฉะนั้นคนในประเทศก็ขาดความมั่นใจนะครับจีนตอนนี้ทางออกทางเดียวคือต้องไปใช้เซกเตอร์อื่นใช้อุตสาหกรรมอื่นนะครับก็โหมส่งออกสินค้าทั้งหลายนะครับแสงโซล่าแบตเตอรี่รถยนต์ EV ออกมาเพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยเราหลายๆประเทศในอาเซียนก็เลยได้รับผลกระทบจากสินค้าถูกที่ทะลักเข้ามาพอสมควรนะครับอันนั้นเป็นของจีนนะครับส่วนของสหรัฐปีหน้าก็จะโตลดลงไปจากปีนี้เล็กน้อยปีที่แล้วก็โตประมาณ 2.5% นะครับปีนี้จะโตประมาณ 2.3% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% เศษก็เรื่องเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาที่สหรัฐยังจะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าลดช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วเพราะนั้นพอลดช้าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับลดดอกเบี้ยไม่ได้ตึงดอกเบี้ยไว้ที่สูงดอลลาร์ช่วงนี้ก็เลยจะแข็งนะครับแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทและค่าเงินประเทศอาเซียนนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้นะครับส่วน EU นะครับแล้วประเทศยักษ์ใหญ่ใน EU คือเยอรมันเนี่ยก็เริ่มจะค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับปีหน้าปีนี้ EU จะเติบโตประมาณ 1% เยอรมนีจะเติบโตประมาณเกือบ 1% ไม่ถึงดีประมาณ 0.8% ค่อยๆฟื้นค่ายอย่างช้าๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางธนาคารกลางยุโรปก็ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้นทุนเรื่องค่าขนส่งเรื่องที่แพงขึ้นก็ยังส่งผลกระทบกับ EU แล้วก็เยอรมันมีญี่ปุ่นปีนี้จะโตประมาณ 1% ต้นๆ นะครับก็จะมีปัญหาละเพราะว่าได้รับยังมีแรงกดดันจากประชากรที่มีคนสูงวัยสูงนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลงนะครับเหตุผลที่เงินเฟ้อญี่ปุ่นลดลงก็รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณเพื่อลดราคาพลังงานนะครับทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนมากเกินไปนักนะครับก็เห็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังพอไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไปแบบช้าๆหน่อยชะลอๆหน่อยเรื่องราคาพลังงานและเรื่องเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรียกว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนได้นะครับนั้นพอเห็นภาพโลกพอเห็นภาพอาเซียนละทีนี้สิ่งที่อยากจะเติมให้วันนี้ในช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังรวมถึงคุณวัชรินทร์คุณพิพัฒน์คงได้ข่าวอยู่แล้วนะครับค่าเงินอินโดนีเซียเนี่ยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าเงินอินโดนีเซียเรียกว่าค่าเงินรูเปียนะครับตอนนี้อยู่ที่ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียบอกเครียดเลยเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้นะครับคำถามคือทำไมอยู่ดีๆค่าเงินรูเปียมันตกลงไปทั้งที่แนวโน้มความสดใสของการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนี่ก็ดีนะนะครับอันที่หนึ่งก็ชัดเจนเลยว่าวิกฤตพลังงานโลกที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจหลายคนอาจจะจำภาพในอดีตไม่รู้คุณวัชรินทร์คุณพิยพัฒน์จำได้ไหมก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเนาะใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปกด้วยแล้วต่อมา2547อินโดนีเซียต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกประเทศโอเปกเพราะไม่มีน้ำมันส่งออกนะครับเหตุผลก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยคนเยอะนะครับคนเยอะแล้วก็รัฐบาลเขายังตึงราคาน้ำมัน

0: ให้ถูกนะครับประเทศก็เลยใช้น้ำมันกันเยอะแยะเยอะแยะมากมายไปหมดอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับทีนี้พอใช้น้ำมันเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นไอ้หลุมน้ำมันที่อินโดนีเซียเคยมีและเคยผลิตออกมาเพื่อส่งออกจนเป็นสมาชิกโอเปกเนี่ยมันน้ำมันมันลดลงเรื่อยๆวันนี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียสามารถผลิตน้ำมันดิบออกได้ราวๆ600,000บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงพอน้ำมันขาดแคลนน้ำมันมันเริ่มแห้งในอินโดนีเซียก็ยังไม่มี FDI เข้าไปลงทุนด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำมันใหม่ๆอินโดนีเซียก็ไม่มีนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าโรงกลั่นของอินโดนีเซียนะครับเป็นโรงกลั่นยุคเก่านะครับไม่ได้มีการลงทุนนะสมัยใหม่โรงกลั่นสมัยใหม่ที่จะผลิตน้ำมันให้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยโรงกลั่นก็กลั่นเองได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้ว่าเมื่อบวกกับความต้องการน้ำมันที่ใช้มากขึ้นเหลือเกินโดยที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็อุดหนุนให้น้ำมันมันถูกเข้าไว้เนี่ยนะครับเลยทำให้อินโดนีเซียเปลี่ยนสภาพจากผู้ส่งออกน้ำมันกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันอันนี้น่าตกใจนะครับพอนำเข้าน้ำมันเสร็จวันเนี้ยนะครับถ้าตัวเลขกลมๆก็คือว่า 40% ของความต้องการในภายในประเทศเนี่ยอินโดนีเซียต้องนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียก็แปลว่าเงินเรียกว่าเงินรูเปียก็ไหลออกคือต้องต้นเงินรูเปียก็ไปซื้อดอลลาร์แล้วดอลลาร์ไปซื้อน้ำมันทำให้รูเปียอ่อนลงอ่อนลงดอลลาร์แข็งขึ้นแข็งขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจนอกจากนั้นแล้วพอเกิดปัญหานะครับรัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายปราโบโวซูเบียนโตเนี่ยประธานดีคนใหม่เนี่ยก็แทนที่จะแก้ปัญหาให้ถูกทางนะครับแทนที่จะปรับราคาน้ำมันให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็พยายามที่จะกักเงินดอลลาร์ไว้ในประเทศขายของต้องเอาดอลลาร์มาเก็บไว้ 100% ในประเทศห้ามไหลออกโน่นนี่นั่นนักลงทุนก็ยิ่งตกใจสิครับอ้าวต่อไปนี้อินโดนีเซียจะเล่นอะไรกับตลาดเงินนะครับถ้ามีดอลลาร์แล้วคุณกักไม่ให้แลกเปลี่ยนง่ายๆไม่ให้ทำโน่นทำนี้ทำนั่นทีนี้ใครขายได้ก็ขายใครทิ้งรูเปียได้ก็ใครทิ้งดอลลาร์ทิ้งออกทิ้งอินโดนีเซียได้ก็ทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปรากฏการณ์ฝรั่งบังค่ากองทุนที่ถือสินทรัพย์ถือพันธบัตรในอินโดนีเซียก็ขายทิ้งหมดเอาเงินดอลลาร์กลับประเทศกันหมดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ครับด้วยหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยนะครับคนทิ้งรูเปียคนไปซื้อดอลลาร์รูเปียเลยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะครับจนน่าตกใจที่เล่าละเอียดตรงนี้เขาบอกว่าเงินบาทก็มีโอกาสนะครับเงินบาทก็มีโอกาสที่จะเจอแบบรูเปียได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีหน่อยนะครับจาก 13,000 รูเปียในยุค5960ในยุคที่ปฏิรูปประเทศดีๆภายใต้การบริหารประเทศของซูซิโร่บะบังยุดุโยโนตอนที่มีMP3EIแผนปฏิรูปประเทศนั้น13,000รูเปียต่อดอลลาร์ตอนนี้18,000เข้าไปกระทบมากๆเลยนะครับตอนที่มีโควิดเนี่ยก็ยังแค่ประมาณ 15,000-16,000 เท่านั้นนะครับรูเปียต่อดอลลาร์ไม่เคยหนักขนาดนี้ก่อนจะฟื้นตัวมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนอันนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราอุดหนุนราคาพลังงานในทางที่ผิดถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงถ้าผู้นำมีความสับสนนะครับนายปราโบซูเบียนโตตอนนี้ก็มีความสับสนนโยบายของเขาเนี่ยก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงนะครับและนโยบายที่ทำให้ไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงคือเขาเน้นประชานิยมเน้นแจกอาหารเน้นแจกนมให้เหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดีแจกอาหารแจกนมให้เด็กให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเขามองว่าอันนี้มันกระทบกับงบประมาณรัฐบาลมันไม่ได้สร้างการเจริญเติบโตอย่างแท้จริงเลยทำให้ชาติรูเปียวันนี้อ่อนฟูบลงไปเลยครับคุณก็ชรินคุณพิญญาพัฒน์ครับสดชื่นหน่อยนะครับฟังข่าวร้ายแล้วก็ต้องสดชื่นหน่อยนะครับ
1: แต่เราก็จะเห็นนะคะว่าช่วงนี้คือประเทศในแถบอาเซียนก็พยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาต่างกันไปรวมถึงไทยเราด้วยนะคะก็หวังว่าจะช่วยได้ไหม
0: ของเราเนี่ยรัฐบาลประกาศชัดไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะครับเพราะถ้าใช้คำว่ากระตุ้นเดี๋ยวพรก. 400,000 ล้านจะมีปัญหากับรัฐเอกสารรัฐธรรมนูญก็ใช้ว่าลดค่าของชีพช่วยเหลือค่าของชีพแต่ว่าไทยเราเนี่ยถ้าเจาะลึกแล้วมีปัญหาหนักที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้จริงหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยววันหลังมาวิจารณ์ลึกๆกันก็ได้ครับเพิ่งเริ่มมา10กว่าวันเองนะครับไทยช่วยแพร่ plus 8วันเองนะคร
2: ับค่ะมาให้กำลังใจคนไทยกันค่ะหายใจกันต่อไป

0: นะคะยาวๆวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและ
1: ค่ะวันนี้ก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ Mcord NewsFM 100.5 ผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ได้นะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยข่าวปีติของประสบนิกรไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จทอดพระเนตรพราวพร่างกลางดวงใจแสดงเฉลิมพระเกียรติพระราชินีครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้แทนนักแสดงทูลเกล้าถวายสูจิบัตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบพราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกทม.ครับ
1: ขณะที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ตอนนี้ยังไม่มีการปะทะกันนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีกระแสข่าวเรื่องของการยั่วยุในขณะที่เรื่องของการประนอมอันคลอสค่ะก็มีรายงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็ย้ำเรื่องของการเดินหน้าอันคลอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนค่ะจากกรณีที่มีความกังวลนะคะว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสในประเด็นอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะรัฐบาลก็ได้มาแสดงความเข้าใจกับประชาชนนะคะว่ากระบวนการดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการหารือพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เป็นการเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและไม่ได้เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศแล้วนะคะว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนและทางทะเลที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือว่าการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะคะว่าการจะดำเนินการทุกขั้นตอนต้องมีความรอบคอบประสานงานอย่างใกล้ชิดทางด้านต่างประเทศหน่วย

0: ด้านความมั่นคงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะรัฐบาลแจงประนอมอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยนายกขอให้ประชาชนมั่นใจบัวแก้วกระทรวงการต่างประเทศเคลียร์ยิปขั้นตอนไร้ผลผูกพันทางกฎหมายนายกขอให้ประชาชนมั่นใจไทยเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสไม่กระทบอธิปไตยเป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ส่วนประเด็นร้อนนะครับในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไปกระทบกับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้สมัครนะครับนอกจากเรื่องของระบบอากงที่มีการกล่าวหาเรื่องของการแต่งตั้งย้ายข้าราชการซึ่งนายชัชชาติชี้แจงบอกว่าไม่มีระบบนี้นะครับยืนยันความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาขณะที่นิดาโพได้เปิดเผยโครงแรกการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับนายชัชชาติจะมีคะแนนนำโด่งถึง 67 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับเมื่อวานนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ชี้แจงถึงประเด็นการเมืองและข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์ได้โพสต์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้อำนวยการเขตราย1ในประเด็นการคุกคามทางเพศนายชัชชาติบอกว่าหากมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนขอให้เปิดเผยออกมาได้เลยเพื่อเอาคนไม่ดีออกไปและพร้อมให้ฝ่ายบริหารชุดใหม่หรือว่าปลัดกทมดำเนินการทันทีนอกจากนี้ครับนายชัชชาติยังกล่าวเสริมว่ากทมเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองด้านความเท่าเทียมแล้วก็สิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าหน่วยงานภายนอกประเมินระบอบการดูแลสิทธิมนุษยชนของกทมไว้ค่อนข้างดีนายชัชชาติบอกว่าเราประกาศเสมอว่าเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องร้องเรียนเราจัดการทุกเคสแต่ในระดับผู้อำนวยการเขตตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับระบบของกทมแต่อย่างใดและอีกเรื่องที่นักข่าวถามอีกครั้งหนึ่งถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ระบบอากงหรือข้อครหาเรื่องของการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการกทม.นายชัชชาติชี้แจงว่าระบบดังกล่าวไม่มีอยู่จริงและมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาการแต่งตั้งโยกย้ายในทุกองค์กรย่อมมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่พอใจก็อาจจะกล่าวหาระบบว่าระบบไม่ดีโดยไม่ได้ย้อนดูความสามารถของตนเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่หน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐเลยแหละครับชัชชาติโต้เดือดปมอากงนิดาโพนำห่างคู่แข่งดานาชำแหละยับทู่หัวไม่สายหางไม่กระดิกปชน.บี้ปปช.คดีฟอกขาวนะครับคู่แข่งแย่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.รุมถล่มระบบอากงประสานเสียงชำแหละคอร์รัปชันถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกดร.โจชัยวัฒน์ขอโอกาสคนทำงานซื่อสัตย์สุจริตอนุชาดักคออดีตผู้ว่าไม่เป็นอิสระจริงครับ
0: ขณะที่นิดาโพค่ะก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะคะเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ1ค่ะระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธุ์สังกัดอิสระนะคะร้อยละ 67.30 ซึ่งก็ห่างกับอันดับ2มากเลยค่ะอันดับ2นี่นะคะก็ยังไม่ใช่ตัวผู้สมัครค่ะแต่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอยู่ที่ 10.20% ส่วนอันดับ3ค่ะเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะและอันดับที่5เป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะในขณะที่แนวโน้มคนกรุงเทพจะเลือกสกพบว่าอันดับ1 29.10% ค่ะระบุว่าจะเลือกจากสังกัดอิสระค่ะอันดับที่2ระบุว่าจะเลือกจากพรรคประชาชนอันดับ3ยังไม่ตัดสินใจอันดับ4ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวและทีมคนทำงานในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพการหาเสียงเลือกตั้งนะคะทั้งในฝั่งของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปหาเสียงที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรค่ะหรือว่าอตก.นะคะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะก็มีพาดหัวข่าวซึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยค่ะดร.โจอนุชาประสานเสียงรุมขยี้สวยกทม.หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชัชชาติเย้ยอากงแค่วาทกรรมท้าจิรยุเปิดหลักฐานผอ.เขตหื่นประชาธิปัตย์และประชาชนปลุกโกงดิสเครดิตชัชชาติด้านอนุชาซัดปมสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกชี้คนกทม.รู้กันหมด

0: ข้าราชการกทม.ส่งสัญญาณมาถึงเย้ยอิสระจริงไม่จริงไม่อยากพูดมากชี้มีนโยบายป้องทุจริตตรวจสอบได้ส่วนดร.โจลั่นหากพรรคประชาชนได้เข้าบริหารงานกทม.ลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันงางต้นต่อโกงงบถอนทุนเลือกตั้งคืนชี้หัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกยกลำพูนโมเดลตัวเลขทุจริตลดลงระบุผลงานพิสูจน์แล้วด้วยแบรนด์พรรคส้มขณะที่ชัชชาติออกโรงโต้ระบบอากงไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมายืนยันไม่มีการทำไอโอ 100% นโยบายของทีมงานคือการสื่อสารข้อเท็จจริงและสร้างสรรค์ไม่มีการกล่าวร้ายหรือทำลายคู่ต่อสู้ลั่นไม่ทนคุกคามทางเพศชี้ผลโพออกมาดีเพราะประชาชนเห็นผลงานที่ทำมา4ปีย้ำทีมงานต้องไม่ประมาทจับตา3สัปดาห์สุดท้ายค่ะ
1: อย่าลืมนะครับ28มิถุนายนนี้คนกทม.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับทำให้การหาเสียงเมื่อวานที่เป็นวันหยุดก็คึกคักเลยครับเริ่มต้นที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตบึงกุ่มบางกะปิช่วงหนึ่งไปที่บริเวณตลาดปัทวิกรแหล่งค้าขายสินค้ามือสองแล้วก็ตลาดที่มีสินค้าหลากหลายครับโดยได้ไปแจกใบนโยบายกับทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าครับนายชัชชาติบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเมืองในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนบริษัทขนาดใหญ่ราวๆ 1,400 แห่งและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME กว่า 500,000 รายให้เดินหน้าควบคู่กันไปได้เพราะต่างก็มีการจ้างงานกลุ่มประมาณ3ล้านคนทีมกทม.ทำงานได้เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับเส้นเลือดฝอยผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกทม.เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ให้บริการระดับชุมชนจะมีคลินิก SME เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตสำหรับกิจการร้านอาหารร้านกาแฟและก็โฮสเทลด้วยนะครับส่วนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็หาเสียงคึกคักเลยเมื่อวันหยุดนะครับโดยไปเยือนตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและก็ศูนย์การจับจ่ายใช้สอยสำคัญของประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนและสายไหมครับโดยเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีประชาชนมาขอถ่ายรูปมอบดอกไม้และก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดเส้นทางครับดร.มาริกาได้รับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ก่อนจะกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับทุกรอยยิ้มแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นย้ำว่าการได้ลงพื้นที่สัมผัสจริงในพื้นที่ทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจฐานรากที่ชัดเจนเพื่อจะนำทุกเสียงสะท้อนความห่วงใยไปแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมครับดร.ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะครับพร้อมด้วยผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงตลาดอตก.ครับไปพบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้านำเสนอชุดนโยบายค้าขายง่ายหวยใบเสร็จ SME เวอร์ชั่นกทม.นะครับส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้ก็ควงนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับโดยช่วงวันหยุดไปที่ตลาดวัดแขกย่านสีลมนายอนุชาบอกว่าสภาพเศรษฐกิจเมืองหลวงปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงหดตัวอย่างเห็นได้ชัดครับกทม.จึงจำเป็นต้องออกตัวแรงเร่งสนับสนุนช่องทางการทำมาหากินของประชาชนพ่วงการจัดวางระบบคมนาคมให้เดินทางสัญจรสะดวกรวดเร็วและสะอาดโดยเฉพาะการปฏิรูประบบจัดเก็บขยะใหม่ในด้านการค้าหลักให้เป็นระเบียบเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากชาวต่างชาตินะครับสำหรับประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับรุมจวกระบบอากงประชาชนหรือว่าพรรคประชาชนตามขยี้อุ้มศักดิ์สยามส้มฟ้าชี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกโค้งแรกชัดชาตินำโด่งนิด้าโพเผยโค้งแรกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติยังนำโด่งร้อยละ 67.30 ด้านชัดชาติโต้ปมผอ.คู่คามทางเพศเป็นเรื่องพฤติกรรมบุคคลไม่เกี่ยวระบบกทม.ท้าจิรยุเปิดหลักฐานชัดเจนยันระบบอากงใช้ไอโอไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงวาทกรรมดร.โจและอนุชาประสานเสียงระบบอากงสวยกทม.ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเตือนอย่าประเมินประชาชนต่ำไปมาริกาจ่อยื่นกกต.ตรวจสอบป้ายหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเทพไทยจับตากระแสระบบอากงหากขยายผลจนประชาชนเชื่ออาจพลิกเกมเลือกตั้งได้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีเลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะซึ่งในฝั่งของพรรคประชาชนที่นำโดยนายปกรณ์พุทธและนายพฤทธิ์นะคะมีการแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและสว.ยื่นต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะซึ่งทางฝั่งพรรคประชาชนนะคะระบุว่าในกรณีของการซุกค้นนี้ค่ะสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี65ชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามค่ะคำร้องดังกล่าวก็ร้องไปที่ปปช.ผ่านประธานสภามี4ข้อกล่าวหาหลักค่ะก็คือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบมิชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งจงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและจงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในฐานความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากว่าประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาจะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะยื่นประธานสภานะคะจะยื่นร้องประธานสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ด้วยซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะอ้างบกพร่องยกคดีศักดิ์สยามพรรคประชาชนบี้4ปมฟันปปช.จี้โสพลเร่งรัดอย่าปะตกอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดา65ปีร่วมถกอาเซียนฟิวเจอร์วันนี้ทักษิณพาลูกหลานเดินห้างอนุทินเบิร์ธเดย์ชาดาครบ65ปีชื่นมื่นพรรคประชาชนแจงยื่นสอบปปช.ปมยกคำร้องคดีสุขุนศักดิ์สยามตั้ง4ข้อสงสัยปฏิบัติหน้าที่มิชอบนายกนำเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนกระชับความสัมพันธ์ดันความร่วมมือค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะกำลังโอบกอดนายชาดานะคะซึ่งนายชาดาก็ไหว้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่าเดินทางไปอวยพรวันคล้ายวันเกิด65ปีนายชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะก็ไปที่บ้านดอนหมื่นแสนอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะ
6: มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสยังคงแรงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุไป 15,000 ล้านบาทแล้วครับขณะที่วันที่2ของผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8,800,000 รายแต่ว่าผู้ที่สะดุดยังลงทะเบียนไม่ได้ 401,000 นะครับชาวบ้านก็เรียกร้องให้มีการทบทวนเกมเข้มนะฮะโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับรายงานข้อมูลช่วง6วันแรกก็คือ 1-6 มิถุนายนของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่6มิถุนายนเวลา 20:00 นะครับพบว่าประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น26ล้านนะครับ400,000 รายมียอดใช้จ่ายรวม15ล้านเอาขออภัยฮะ 15,000 ล้าน 239,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับโดยเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายนะครับ 8,862 กว่าล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายไป 6,370 กว่าล้านบาทนะครับจำนวนใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 22.27 ล้านคนส่วนรองปลัดกระทรวงการคลังนายอัตพลอัตวรเดชในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ตั้งแต่4-5มิถุนายนมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,865,427 รายโดยนะครับ

0: ผู้ที่ลงทะเบียนที่ยังไม่ผ่านณขณะนี้นะครับมีอยู่ 400,000 นะครับและประชาชนเองก็ยังคงเรียกร้องนะครับขอให้มีการทบทวนสิทธิ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการใช้ชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเนื่องจากเป็นเกณฑ์เข้มแล้วก็จะทำให้พ่อแม่หลายท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับยืนยันสิทธิ์คนจน 8.8 ล้านจี้ปรับเกณฑ์เข้มยังระงมไทยช่วยไทยพลัสแรงต่อเนื่องยอดทะลุ 1.5 หมื่นล้านแล้วคลังเผย2วันผู้ยืนยันสิทธิ์บัตรคนจน 8.8 ล้านราย 4.1 แสนรายสะดุดและรีบแก้ไขก่อน21มิถุนายนเสียงเรียกร้องทบทวนเกณฑ์เข้มยังระงมโดยเฉพาะปมเลี้ยงดูพ่อแม่ครับ
1: ซึ่งปมนี้นะคะก็มีการรายงานค่ะจากนักวิเคราะห์อย่างคุณณัฐมงคลนาวินผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลก็หยิบยกประเด็นนี้มาวิเคราะห์นะคะว่าประเด็นเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการขยับนะคะในเรื่องของการให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ถ้าหากเอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วนั่นจะทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้สร้างความอึดอัดใจกันในครอบครัวกลายมาเป็น Talk of the Town ที่สร้างความสั่นสะเทือนในใจของทั้งคนทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่วันนี้ก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าทาง Daily News ก็มีรายงานค่ะว่านายเอกนิติคันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการแจ้งค่ะว่านายกรัฐมนตรีให้คลังพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการแถลงต่อสื่อนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังจะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็เป็นกระแสสังคมก็ต้องรอดูนะคะถ้าหากว่ายกเลิกเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นข่าวดีค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักวิเคราะห์ดังชี้ครอบครัวร้าวเกณฑ์บัตรคนจนบังคับลูกให้เลือก2ทางทะเลาะพ่อแม่บ้านแตกณัฐมงคลนาวินออกโรงวิเคราะห์บัตรคนจนรอบใหม่ชี้เห็นด้วยกับการคัดกรองคนลักไก่สแกนลึก9กลุ่มต้องห้ามแฉเงื่อนไขบีบหัวใจมนุษย์เงินเดือนหากพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอสิทธิ์คืนลูกเสี่ยงโดนสรรพากรเช็คบิลภาษีย้อนหลังเพราะเป็นนโยบายไร้หัวใจผลักภาระและสร้างรอยร้าวให้สถาบันครอบครัวส่วนในอีกฉบับนึงค่ะในผู้จัดการรายวันค่ะหญิงหน่อยเตือนอย่าหาทำตัดสิทธิ์พ่อแม่เพราะภาษีลูกผู้จัดการรายวันรายงานนะคะว่าอย่าหาทำคุณหญิงหน่อยวิจารณ์เกณฑ์ลูกยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการกระทรวงการคลังไม่ควรเข้มงวดเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นดีกว่าค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของการเปิดผลรับฟังความเห็นของสภานะครับ1เดือนเสียงส่วนใหญ่คัดค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับมีรายงานจากรัฐสภานะครับถึงกรณีนายเอกราชอุดมอํานวยสสกทมพรรคประชาชนกับคณะได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสาระสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารในยามปกติที่ไม่มีภัยสงครามซึ่งกลุ่มสสพรรคประชาชนให้เหตุผลในการเสนอกฎหมายดังกล่าวว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการเกณฑ์ทหารที่บังคับชายไทยบางส่วนเข้ารับราชการทหารในห้วงเวลาที่ไม่มีภัยสงครามนำไปสู่การลิดรอนเสรีภาพการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในระดับปัจเจกบุคคลและก็การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในวัยทำงานออกจากระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศหากยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อให้กองทัพประกอบด้วยนะครับเพียงบุคคลที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารจะทำให้กองทัพดำเนินภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากทำควบคู่กับการลดยอดกำลังพลที่ไม่จำเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทหารกองประจำการจะนำไปสู่จำนวนผู้สมัครใจที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ครับโดยหลังสสพระประชาชนได้ยื่นร่างพรบแล้วสำนักงานเลขาธิการของสภาครับได้นำร่างพรบไปเปิดรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ทางเว็บไซต์ของสภาตั้งแต่ช่วงวันที่7พฤษภาคมถึง6มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายและพบว่ามีคนให้ความสนใจกันอย่างมากเลยครับตัวเลขหลังผ่านเวลาเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนมีเข้ามาดูรวม 152,592 ครั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นร่วม 41,000

0: 994คนเห็นด้วยกับร่างพรบนี้นะครับ 45.14% ขณะที่ไม่เห็นด้วยมีมากกว่าครับนั่นก็คือ 54.86% ครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับยังเสียงประชาชน 54.86% แห่ค้านเลิกเกณฑ์ทหารเปิดผลสภารับฟังความเห็นประชาชน1เดือนเสียงส่วนใหญ่ค้านไม่เอาร่างกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารพรรคส้มเฉือนเดือด 54.86 ต่อ 45.14 คนแห่ดู 152,592 รายครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอย่างในแนวหน้านะคะสหรัฐตัดหลังเล็งยึดทรัพย์อิหร่านเยียวยาประเทศโดนถล่มสหรัฐอิหร่านเปิดฉากยิงโจมตีตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอีกระลอกขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเล็งยึดทรัพย์สินอิหร่านเยียวยาพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียที่โดนถล่มค่ะส่วนในมติขออภัยค่ะใน Daily News นะคะผวาสปายยิวดักฟังเจรจาอิหร่านส่องความลับทรัมป์รัฐบาลวอชิงตันเต้นกำชับติดขาดข้อมูลห้ามแชร์การทหารเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดข่าวกรองแชร์สายลับอิสราเอลดักฟังทีมเจรจาทำเนียบขาวเจรจาเรื่องอิหร่านหวังแอบส่องความลับโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเล็งใช้ทรัพย์สินอิหร่านชดเชยความเสียหายให้พันธมิตรอ่าวอาหรับช่องแคบฮอร์มุซยังตึงเครียดสหรัฐยิงสอยโดรนอิหร่านร่วงยับค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับไปบุกรวบบ่อนการพนันภายในวัดหลังลักลอบเล่นพนันในงานศพก็จับนักพนันได้กว่า20คนมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพบ่อนงานศพเป็นภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองราชบุรีครับควบคุมตัวเซียนพนัน21คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีหลังบุกทลายบ่อนพนันไฮโลและไพ่รัมมี่ที่ลักลอบเล่นกันในงานศพบริเวณศาลาวัดบ้านโพนะครับก็นั่งกันอยู่เต็มสภ.เมืองราชบุรีเลยแหละครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับทลายบ่อนศาลาวัดกลางงานศพเล่นไฮโลกันตลอด21คนล้อมวงได้เสียชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองราชบุรีส่วนที่กำลังกรมน.ชรบ.และตำรวจบุกทลายบ่อนงานศพกลางวัดดังเมืองราชบุรีนะครับเปิดศาลาวัดเล่นกันโจ่งครึ่มก็ถูกรวบตัวได้ทั้งหมด21คนครับ
1: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะทางรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังรับมือเหตุอุทกภัยโดยเฉพาะในสถานศึกษาก็มีคำสั่งนะคะว่าโรงเรียนที่เปิดเรียนถ้าหากว่าเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำป่าก็สามารถปิดเรียนได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ค่ะเปิดทางโรงเรียนปิดได้ทันทีรับมืออุทกภัยท่วมป้องกันซ้ำรอย3ปีก่อนกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีหลังรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือภัยพิบัติโดยหารือร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.พบเสี่ยงอุทกภัยดินสไลด์และพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงทุกปีชี้ถอดบทเรียนความเสียหายย้อนหลัง3ปีป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเน้นความปลอดภัยสูงสุดโดยมาตรการระยะยาวเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะ
0: ไทยรัฐมีภาพนะครับเป็นภาพข่าวฆาตกรรมนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่พอถอหรือว่าพิสูจน์หลักฐานครับกำลังตรวจสภาพศพนางทินนุยมาวินหรือว่าเอชาวเมียนมาครับเป็นนายหน้าจัดหางานภายในบ้านเช่าที่จังหวัดปทุมธานีร่างเปลือยท่อนบนลูกชายผู้ตายสงสัยชายเมียนมาที่แม่พามาอยู่ด้วยเพื่อรอทำงานตำรวจก็เร่งตรวจหาปมคดีดังกล่าวนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับฆ่าสาวพม่าศพเปลือยอกหมกห้องเช่าสงสัยคนใกล้ตัวฆ่าสาวเมียนมาเป็นนายหน้าจัดหางานดับคาบ้านเช่าที่ห้องน้ำพบมีดและก็ค้อนแช่อยู่ในถังในห้องน้ำแพทย์ตรวจศพพบว่าถูกกระซวกนะครับลูกชายนะครับบอกว่าผู้ตายสงสัยนะครับเป็นชายชาวเมียนมาที่แพทย์แม่พามาอยู่

0: ด้วยนะครับเป็นคนก่อเหตุตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบหาตัวเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวครับ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีน้ององุ่นนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะทรงสถานพินิจมือฆ่าน้ององุ่นทั้งพี่สาวกับนายญาติจัดงานเผาศพที่วัด

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแตะ 8,800,000 รายพบกลุ่มลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กว่า 410,000 คนเตือนเร่งตรวจสอบและลงทะเบียนใหม่ด่วนภายใน21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระหว่าง 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิรวมทั้งสิ้น 8,865,427 รายช่องทางออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดนำโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 5,473,320 รายตามมาด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายและแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายขณะที่การลงทะเบียนผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารมีจำนวน614,723 รายผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 344,438 รายผู้ที่ผ่านการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยมีจำนวน 8,454,728 รายซึ่งกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและให้รอรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการที่จะประกาศ17กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่มีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและลงทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบเวลาปิดรับลงทะเบียนโครงการคือภายในวันที่21มิถุนายนนี้ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดหรือมีคำสั่งตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนเรื่องราวที่หลายคนกังวลเรื่องเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกมาอาจทำให้มีปัญหาครอบครัวล่าสุด Facebook เพจดัง Drama Addict โพสต์ข้อความสะท้อนเสียงจากประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยเพจได้เผยข้อความของลูกเพจรายหนึ่งที่ระบุว่าล่าสุดแม่โกรธมากที่เอาชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทั้งที่ตนใช้ชื่อแม่ลดหย่อนภาษีทุกปีเงินส่งให้ทุกเดือนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจึงอยากฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนอกจากนี้ยังมีอีกรายหนึ่งกรณีลูกเพจสะท้อนผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันโดยระบุว่าเรื่องบัตรคนจนไม่ได้มีแค่พ่อแม่ลูกมีปัญหากันที่บ้านลูกเครียดกลัวโดนภาษีตอนนี้แม่รู้สึกผิดกลัวลูกถูกภาษีย้อนหลังแพทย์โรงพยาบาลวิมุตโพสต์อาลัยหมอต้นอาจารย์แพทย์ที่ถูกต่างชาติขี่จักรยานยนต์ชนเสียชีวิตอย่างสงบแล้วเมื่อวานนี้กรณีอุบัติเหตุอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์แพทย์ชื่อดังโรงพยาบาลรามาธิบดีถูกชายชาวอังกฤษซิ่งรถจักรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางดึก

0: วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาและต้องส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนชาวต่างชาติคู่กรณีตรวจพบไม่มีใบอนุญาตขับขี่และมีสารเสพติดชนิดโคเคนในร่างกายล่าสุดเพจโรงพยาบาลวิมุตติผลโยธินโพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดได้เสียชีวิตแล้วด้านพันตำรวจเอกอภิชาติจันทร์สำเร็จผู้กำกับสภ.เกาะพะงันกล่าวว่าได้สั่งการพนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวชายต่างชาติคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจากข้อหาเดิมและวันนี้มอบให้พนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยให้ถอนประกันผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลด

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตคิด4พาการ
2: พาเรทเพลงฮิตคิด4พา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: โอ้ยคุณมงคลแหมสัญญาณไม่ค่อยจะดีเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะได้ยิน
1: ได้ยินได้ยินได้ยินทำอะไรอยู่แถวไหนครับ
4: ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่แถวแก้วกระนั้นครับ
1: รถติดไหม
4: ก็ประมาณนึงครับพอ
1: มุ่งหน้าไปทางไหนครับทางแจ้งวัฒนะไปศูนย์ราชการหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้แน่นเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มต้นทํางานกันอีกรอบนึงเนาะนะครับเอาใจช่วยอะไรนะ
5: อะไรนะคะ
4: วันนี้ทํางานวันแรกวันจันทร์ด้วยครับ
1: โอ้นะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยฟ้าฝนมีลงมั้ยครับแถวนั้น
4: โอ้โหวันนี้อากาศดีมากครับ
1: อากาศดีสบายสบาย
5: อากาศเย็นอ
1: ะไรนะ
4: อากาศดีค่อนข้างไปทางร้อนเลยครับผม
1: ค่อนข้างไปทางร้อนเลยนะครับยังไม่ลงเนาะเดี๋ยวถ้าสายๆนี่อาจจะลงได้ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้นะครับ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ถึงที่หมายปลายทางไวๆมุ่งหน้าไปทางไหนครับ
4: มุ่งหน้าไปที่ศูนย์ราชการนั่นแหละครับผมใช่ถึงแล้วครับผม
1: อ๋อจนถึงศูนย์ราชการแล้วเนาะนะฮะแสดงว่าเป็นข้าราชการแล้วเนาะ
4: ไม่คร
1: ับ
4: มาทำธ
1: ุ
4: ระคร
1: ับอ๋อทำธุระนะครับอันแน่นนิดนึงเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณมงคล
4: บัดคนสัวครับ
1: บัดคนสัวคนมงใดครับ
4: คนตั้งอีสานครับพอคร
1: ับ โอ้จังหวัดอะไรครับ
4: ศ
1: รี
4: สะเก
1: ด
4: คร
1: ับ
4: กินไปครับ
1: โอ้นะครับได้กลับบ้านบ้างไหมสงกรานต์หรือหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยกลับบ้านบ้างไหม
4: ส่วนไม่จะกลับเทศกาล
1: แ
4: ล้
1: ว
4: คร
1: ับ
4: พออ๋อ
1: ปีใหม่สงกรานต์เนาะนะครับ
4: บริการต้องเทศกาล
1: โอ้นะฮะแต่วันเทศกาลงานบุญที่ผ่านมาไม่ได้กลับเนาะวิสาขาเนาะ
5: ได้กลับไหมคะ
4: ไม่ได้กลับครับ
5: กลับแต่สงกรานต
1: ์นะครับเดี๋ยวเล่นให้นะบักคนบักคนสัวนะครับนะครับนะฮะพูดขอบคุณที่ผมเป็นภาษาศรีสะเกดเนาะ
4: อ๋อบักคนหลายๆครับผม
1: เดี๋ยวยังไม่ได้เริ่ม
5: เดี๋ยวพออจะนำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่พูดตามเนาะ
4: ขอได้ครับ
5: จ้า
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับผม
1: โอ้ยมันต้องแซ่บหลายๆเด้อ
5: กินข้าวหรือยังจ๊ะกินข้าวหรือยังคะ
4: ก็ได้กินครับ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
4: รสชาติดี
1: ทานง่าย
4: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เด้อ
5: พ
1: ี่
5: น
1: ้
5: องครับเด้อพี่น้อง
1: แม่
5: น่าร
1: ัก
5: มาก
1: ยังโชคดีนะแม่ต้องพันท้ายนี่ต้องแซ่บคำไหนคำนั้นเลยเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาใจช่วยนะครับถึงที่หมายปลายทางไปเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ยังมีความสุขนะเดี๋ยวเล่นให้นะบักคนซั่วนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณครับ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค
1: ่
5: ะสว
1: ั
5: สดีค
2: ่
5: ะ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่มา
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: บักคนสัวนะครับหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับใครอยากช่วยนะครับคุณมงคลนะครับเลือกมาได้นะครับทาง SMS ที่

4689400ครับ LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366ครับอีก3เพลง02-248-1366นะครับต่อด้วยเพลงไหนดี

0: ้4เพลงต่อเนื่องที่ชาวลูกทุ่งมหานครช่วยเลือกกันมาจากหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่คุณมงคลเลือกไว้นะครับบางคนสัวนะครับผมต่อด้วยนะครับน้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะครับโคตรเลวในดวงใจนะครับเสียงร้องของตั๊กแตนจรดาแล้วก็จำใจชั่วชูศรีเชิญยิ้มนะครับ4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเราจะมีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่แล้วนะฮะล่าสุดจากวงแอลกอฮอล์นะครับนะฮะล่าสุดนี่ยังคงติดชาร์ตอยู่ในฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดเลยไอ้ทูวีนี้ตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วเพลงนี้ชื่อแค่ฝุ่นนะครับเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยศรีสกลสมทรงเป็นคนเขียนนะครับในสังกัดของ TMG Record นะครับในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า3ล้านล้าน2นะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอกันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแค่ฝุ่นเสียงร้องของแอลกอฮอล์นะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณฟังได้รับฟังกันนะครับนะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะในมหานครชาร์ตซึ่งเมื่อวันเสาร์รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปโดยมหานครทีมนะครับเต้ยก่อสร้างครับเสียงร้องของจ่อยโรมิตนี่ล่าสุดอยู่ในฮิตที่5ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็โนราพัทถิ่นนะครับนักประเชนฟิชเชอร์ลิงกับกล้วยสแตมนะครับนะฮะล่าสุดอยู่ในฮิตที่14ในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับจะชอบเพลงใหม่ของวงแอลกอฮอล์เนี่ยขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

ชูวิทย์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%

0: ใจถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
3: ไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: ่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูทั้งผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานนะครับขอบคุณหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหากรักนะครับเสียงร้องของรณชัยถมยาปริวัติในนามวงคีรีบูน
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟ
1: จำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ในไทยรัฐนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ที่อิหร่านอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเขามีสงครามกันครบ100 วันแล้วนะครับสหรัฐก็เล็งในเรื่องของการยึดทรัพย์สินนะครับ 7.68 แสนล้านนะครับนะฮะเรื่องของการจ่ายชดเชยเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยนะครับกับชาติพันธมิตรด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับในไทยรัฐเขาลงพาดหัวไว้นะครับเรื่องของนิดาโพนะฮ
3: ะ
0: ก็ออกมาบอกว่าท่านชาติชาตินะครับยังคงมีคะแนนนำนะครับผู้สมัครท่านอื่นดูในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ไทยรัฐก็ลงนะครับแล้วก็เรื่องของทลายบ่อนสารวัตรด้วยนะครับกลางงานศพเลยนะครับแล้วก็เรื่องของฆ่าสาวเมียนมานะครับศพเลยอกเลยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็มีการรวบ2 บัญชีม้านะครับนะฮะซึ่งเคยตลบหลังนะครับเชิดเงินล้านแล้วก็หนีไปนะ

ครับนะวันนี้ไทยรัฐมีหลายประเด็นเลยนะครับในขณะที่วันนี้มติชนนะครับมีการพาดหัวเรื่องของการอ้างบกพร่องการยกคดีนะครับท่านศักดิ์สยามนะครับเรื่องของที่เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องของการครบรอบนะครับนะฮะคล้ายวันเกิดคุณสดานะครับชัยเศรษฐที่จังหวัดอุทัยธานี65ปีแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านนายกก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับโดยที่ไทยนี่จะเข้าร่วมกระบวนการนะครับในการประนอมภาพบังคับนะครับ UNCLOS นะครับบอกว่าไม่กระทบอธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกลไกกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะฮะเรื่องของสมาคมภัตตาคารนะครับอ้อนรัฐบาลนะครับขอแจมไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของในหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้นะครับนะฮะเรื่องของประเด็นในสถานการณ์อิหร่านนะครับเพราะบอกว่ามีสปายชาวอิสราเอลดักฟังการเจรจาอิหร่านด้วยนะครับนะฮะในการส่องความลับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับรัฐบาลวอชิงตันก็ออกมาเต้นเลยนะครับแล้วก็กำชับนะฮะเรื่องของการเรื่องของข้อมูลห้ามแชร์เรื่องการทหารนะครับไปตามอ่านดูใน Daily News นะครับแล้วก็เรื่องของนักวิเคราะห์ดังชี้นะฮะครอบครัวร้าวนะครับเกณฑ์บัตรคนจนบังคับลูกให้เลือก2ทางทะเลาะพ่อแม่บ้านแตกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเข้มข้นมากนะครับที่มีโพลออกว่ามีอะไรต่างๆนานาเราไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีประเด็นเรื่องของหลายประเด็นเรื่องการเมืองก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของการทลายคลินิกเถื่อนที่ภูเก็ตด้วยนะครับสาวรัสเซียนะครับเปิดวิลล่านะสุดหรูนะครับลักลอบฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ยึดเครื่องมือทางการแพทย์130ชิ้นนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับนะฮะเยอะเลยนะครับประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณกมลศักดิ์เจาะร้องนะครับนะฮะเรื่องของปืนผีนะครับที่เบอร์โทรนะครับชี้พิรุธนะครับตอนบงการนะครับประชุมกับทีมทนายในการจี้คดีนะครับขออัยการสั่งสอบเพิ่มด้วยนะครับเรื่องของการส่งสถานพินิจนะครับมือฆ่าน้ององุ่นด้วยนะครับโอ้ไปตามอ่านดูนะครับในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นในกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับเรื่องของการรุกหน้าน้ำใหม่นะครับรับยุคสื่อออนไลน์ทรงพลังนะครับคนดูเปลี่ยนผ่าทางรอดนะฮะสิ้นสุดปลายเส้นทีวีนะครับนะฮะเรื่องของอนาคตทีวีหลังปี72นะครับวิกฤตรอดนะครับในการลุ้นกสทชในการเร่งรถแมพนะครับสู้ศึก OTT นะครับแล้วก็เรื่องของการสตรีมมิ่งครองจอทีวีโลกในปี69โฆษณากีฬา AI เป็นตัวเร่งนะครับในกรุงเทพธุรกิจเขาก็พาดหัวไว้น่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวตอนชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ายังติดตามนะฮะเพลงที่ทิศได้ต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่น 8.2 เตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นรายงานวันนี้เมื่อเวลา 8:38 นาทีตามเวลาในญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ความรุนแรง 8.2 ลึกลงไปในดิน35กิโลเมตรมีการเตือนสึนามิในหลายจังหวัดตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นโดยพื้นที่ได้รับคำเตือนได้แก่คันโตหมู่เกาะอิซุโอกาซาวาระภูมิภาคโทไกจังหวัดวายากามะจังหวัดโคจิจังหวัดมิยาซากิและฝั่งตะวันออกของคางโอชิมะคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรแต่ทางการเตือนว่าคลื่นจริงอาจสูงมากกว่าที่คาดการมากกว่า2เท่าโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนออกห่างจากชายฝั่งและริมแม่น้ำทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์แต่แรงสั่นสะเทือนรุนแรงระดับ 8.2 จนส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างทันทีและขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนายกพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นรัฐบาลไฟเขียวปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่บุคลากรสาธารณสุขเริ่ม1ตุลาคมนี้ค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการชดเชยผู้อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้ง2กลุ่มจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อ23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพู

0: เลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกลับ
0: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะคะทุกคนติดตามเรา2คนนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเป๋า
0: บังเอิญมันได้อ่ะร้องของแอนออรดีนะครับหนูไม่รู้เวอร์ชันน้องมิวส์นะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.MCOT.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยว่าอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตเพลงไหนนะครับหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus หรือจะฟังผ่านMCOT Connect นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับโหลดกันได้ยังเอ่ยนะครับนะฮะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับเพิ่มเติมเพลงฮิตกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับและเรื่องสำคัญนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากจะมีอะไรนะครับในการดูแลตัวเองแล้วก็สร้างมรดกให้ลูกให้หลานนะครับให้ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตของคุณผู้ฟังกันดีกว่านะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาท
0: ค่
1: ะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3ไปเนี่ยรับเงินสูงสุดเลย 300,000 บาทค่ะหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะวิธีการสมัครก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือคนที่เราจะทำประกันให้ท่านนะคะอายุ50-75 ปีแม้อายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะแต่เราไม่เป็นอะไรเลยเรารับเงินสูงสุดเหมือนกันค่ะ 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตนะคะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์นะคะจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบกำหนดเป้าหมายบริจาคสูงสุดคือ1,000,000บาทนะคะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงนะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับเบียร์พร้อมพงแล้วก็ไมค์ที่ต้องคอนละครชีวิตนะครับ

0: สักครู่ต้องขออภัยนะครับละครชีวิตของพี่ไม้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะเพราะว่าฝ่ายเพลงน่าจะมีปัญหาแหละนะครับเลยเรียกเพลงนี้แทนนะครับต้องมีสักวันนะครับเสียงร้องพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรชดนะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับในโอกาสครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เรามีนักจัดรายการทีมงานนะครับนะฮะแล้วก็ศิลปินจิตอาสาส่วนหนึ่งนะครับที่ไปเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบนะครับนะฮะสิ่งรันพลาน้อยความสุขให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ฟังก็นะฮะไปส่องได้ย้อนหลังได้นะครับนะฮะในเพจ LTM FM 95หรือในสื่อออนไลน์ของคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับแล้วก็ติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กิจกรรมดีๆนะครับว่าเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปหรือจะเป็นอะไรนะครับรอดูกันได้นะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ
4: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมานะครับให้รายละเอียดของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ติดตามนะครับนะฮะในช่วงวันเสาร์นี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงแคมซันต้านะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับสดๆเลยนะครับว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านนะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.เราก็ยินดีเผยแพร่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะฮะคุณเก่งบางเตงนะครับเพลงชื่อสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ครับ

0: จะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตกันทุกเช้าวันจันทร์นะคะให้ชาวลูกทุ่งมหานครนะคะได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งหลังจากมหานครทีมได้รายงานสดๆไปนะคะให้คุณฟังรับฟังไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
1: ฮิตที่หนึ่ง
0: เต้ยสั่งลานะครับ T-Rex

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ชักสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ้มก็ถ่ายทอดเพลงต้นฉบับนะครับเสียงร้องของพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะครับอานิจาทิงเจอนะครับแหมขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่อุ้มประสงค์ความสุขด้วยเพลงเพราะๆทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับ
2: ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอีหลีบอ

0: จะมีคติธรรมนำชีวิตนะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนส่งต่อให้กับพิตราสิรินทรานิยากรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมนะคะจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะหลวงตาบอกว่าได้มาก็อย่าดีใจเสียไปก็อย่าเศร้าโศกทุกอย่างที่อยู่ในโลกล้วนชั่วคราวทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปค
0: ่ะวันนี้ SMSเพลง4689400คือเพลงนี้เลยที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับ
2: มหานครสุขยิ่ง
0: รู้สึกเป็นเพลงเข้าใหม่ในมหานครชาร์ตด้วยวันนี้ถูกเลือกมาเยอะที่สุดเลยนะฮะว่าหงข้าวครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการนะครับวันนี้ดูแลกันใหม่นะในช่วงเวลา7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าสวัส

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เกณฑ์สิทธิบัตรสวัสดิการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่สังคมและประชาชนเป็นห่วงเกณฑ์ตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งจะมีลูกบางคนใช้สิทธิลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ส่วนนี้เราก็เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิพ่อแม่อาจกระทบนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนและตนได้คุยกับกระทรวงการคลังแล้วให้กระบวนการทบทวนตรงนี้โดยด่วนที่สุดนายเอกนิติกล่าวได้ว่าเกือบ10ปีถูกร้องเรียนมากว่าคนได้สิทธิบัตรสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่มาแอบอ้างสิทธิ์จึงต้องการเอาคนกลุ่มนี้ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปใช้สิทธิ์อื่นแทนซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลายคนไม่ได้เดือดร้อนและสามารถไปยื่นสิทธิ์ในสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันนี้ถ้าถูกออกจากบัตรสวัสดิการก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้สาเหตุที่เร่งดำเนินการในช่วงนี้เพราะต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งในเดือนสิงหาคมคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นักธรณีวิทยาย้ำไทยไม่ต้องกังวลแม้ฟิลิปปินส์เฝ้าระวังสึนามิหลังแผ่นดินไหวจากกรณีกรมทรัพยากรธรณีรายงานเมื่อเวลา 6:37 ตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรใกล้ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์โดยสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเมืองเจเนอรัลซานโตสและทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะอาจก่อให้เกิดสึนามิได้แต่ประเทศไทยไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยจึงไม่มีเหตุผลว่าจะเชื่อมโยงแผ่นดินไหวในครั้งนี้ที่จะส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐยกระดับปมมาเลเซียสู่การเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ล่าสุดเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่กำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระดับกรมแต่จำเป็นต้องยกระดับอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพร้อมชื่นชมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งสัญญาณประสานตรงไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตัวเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนายเอกพจน์กล่าวว่าวันที่9มิถุนายนนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมผู้แทนภาคผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม

0: บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ชิม

เป็นไงเฮ้ยเฟิร์สก็เลยทีเดียวสวัสดีค่ะซินามาแล้วค่ะแหมไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเจอกันที่นี่ค่ะแหมก็ต้องกลับมาเจอกันแหละถึงแม้ว่าเราจะหายกันไปหลายวันนะคะแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะรู้สึกคิดถึงทาบ้างไม่มากก็น้อยแต่เธอเองนั้นคิดถึงมากๆก็เลยมาเจอกันช้าไปหน่อยเอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกคิดถึงไหมคุณผู้ฟังว่าคิดถึงแต่ว่าเมื่อคิดถึงแล้วก็อยากจะส่งเพลงให้ฟังกันเยอะๆนะคะเราพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาถามว่าไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยดูสิหอบเอาละค่ะวันนี้ส่งเพลงไปถูกใจไม่เอ่ยไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายชิลหิวใจที่รอสายด่วนเลยนะคะเราจะใช้เวลาแบบประหยัดมากวันนี้ Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะให้ก่อนขอบคุณทุกคนค่ะเสียเปียกสวัสดีจ้าน้ำหวานค่ะน้องหญิงนะคะขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนี่คือครอบครัวที่อบอุ่นมากๆพี่หวานใจคนใกล้แชร์ตลอดขอบคุณค่ะพี่คุณพีระเดชพี่สวยมาแล้วค่ะพี่หวานพี่โบตันว่าไงนะคะแล้วก็คุณสวัสดีนะคะคุณกฤชมนไม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวจริงจริงแต่ความจนกลัวคนขยันเพราะฉะนั้นอย่านอนตื่นสายอย่าไอทำกินอย่าหมิ่นเงินก็อย่าคอยวาสนาสวัสดีจ้าแทววันนี้สดใสจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวคนเราก็ต้องสดชื่นแจ่มใสสิเขาบอกว่าทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอเท่านั้นแหละชีวิตคนเราจะอะไรมากเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าละอย่าไปคิดเยอะพี่ตายสวัสดีค่ะวันนี้มารายงานตัวใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะทุกคนบางคนหายไปก็ได้แต่คิดถึงเอ้ยเป็นยังไงเหมือนพี่ที่เป็นแฟนคลับของพี่เป้าอ่ะคือหายไปด้วยความไม่รู้เรื่องสุดท้ายพี่เขาก็จากเราไปเพราะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้นะคะก็มาเถอะเคยทักทายกันก็เข้ามานะคะคุณนางหนูวันนะคะพี่อุดบางบ่อมาแล้วค่ะพี่คุณแห้วค่ะน่ารักสุดๆคุณลำดวนเจ้าแล้วก็อ้าวเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องเพลงกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทักทายกันต่อนะเพราะว่าเวลามันกระชั้นมากเลยแหมเพลินกันเลยค่ะเปิดเพลงยาวไปเลยตั้งแต่เพลงแรกในช่วงฮิตมาราธอนนะคะเรื่องราวของความคิดถึงที่ส่งไปเริ่มกันตั้งแต่เพลงรายงานหัวใจค่ะสุนารีราชสีมาตามเรื่องอำนาจแห่งความคิดถึงยุ่ยยัดเยอะค่ะแค่อยากให้รู้ว่ารักดวงจันทร์สุวรรณีค่ะนั่นคือฮิตมาราธอนไม่พอคิดถึงยังไม่พอต้องมีความรักกำลังทำงานด้วยค่ะคุณเสถียรทำมือความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะโกไข่กับนายสนนะคะคิดถึงใจจะขาดชัยโนชัยโยธนาวัตรแล้วก็มาถึงมหานครไลฟ์ค่ะน้องหลิวนะคะน้องหลิวมาในงานคาราบาสวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยที่บิ๊กซีนครปฐมเมื่อ25สิงหาคมปี50กับเพลงคาถาขอใจขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะก็มาเรื่อยๆเลยคืบหนึ่งก็เธอสอกหนึ่งก็เธอเหเพราะว่าคิดถึงกันขนาดนี้ไงมันจะเป็นความคิดถึงตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเรามีใจที่ผูกพันกันมาอย่างนั้นสิ่งร้องท่าเองค่ะสินธานิยากรนี่รู้จักไหมน้องๆคนนี้นะคะก็งานเพลงครูลพบุรีรัตน์นะคะมาถึงเพลงนี้สิไม่ใช่มหานครไลฟ์เป็นเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจตามไปเลยสาวเทคนิคนะคะวงชามาเนี่ยเพลิดเพลินกันใช่ไหมเดี๋ยวฟังกันต่อแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปฟังสิ่งน่าสนใจกันก่อนเพราะรอสายคุณฟังที่022481366นะคะขอปุ๊บจัดปั๊บได้ฟังกันในช่วงหน้าหลังจากฟังสิ่งน่าสนใจกันก่อนวันนี้พี่สุวรรณยาจากคลอง16มาค่ะคุณอำพรนะคะแล้วก็ใครอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันด้วยเดี๋ยวเราทักทายกันต่อแต่ตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพื่อรอสายคุณผู้ฟังที่022481366ในช่วงสายชิลหิวใจค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทคขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ

0: ตูไม่ได้สูตรสัมพันธ์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เ
3: พ
2: ิ่
3: มพบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: ก่อนจะฟังเพลงเพื่อสายชีวิตใจฟังนี่ก่อนเรื่องราวของการจัดสรรมรดกทางการเงินกับคุณผู้ฟังไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังไงคะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทาด้วยสำหรับ FM 95ด้วยเรื่องของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะจัดสรรเอาไว้ก่อนดีกว่ามาถึงวันนึงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนั้นจะได้มีอะไรมารองรับให้กับตัวเองและครอบครัวคือตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่แล้วล่ะถ้าตรงนั้นแต่หลายคนบอกเฮ้ยฉันแช่งฉันปะไม่ได้แช่งเราต้องอยู่จนถึงเขาเรียกว่าอะไรจนแก่ตายไปด้วยกันอยู่แล้วเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทนะคะแล้วส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยระหว่างทางมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364ถ้าหากว่าอยากจะสมัครนะคะสมัครได้ง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนที่022014364นะคะเอามาฟังกันช้าๆสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพแต่ถ้าว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันก่อนดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วถามให้เข้าใจมั่นใจแล้วเราค่อยตัดสินใจทำได้ค่ะหมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าจะสมัครทุกการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ มีนะแล้วมียำยำมีค่ะมียำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิด้วยค่ะมาแนะนำกันในช่วงสายชีวิตใจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พา
1: ใครเอ่ย
2: คนเดิมคนเก่านะคะ
1: อ๋อตอนนี้ที่ตามหาลูกเจอแล้ว
2: แล้ว
1: สบายใจแล้วนะป้าแอ๋วนะป้าแอ๋วเราจะคุยกันได้ไปเยอะเพราะว่าเวลาทันเหลือน้อยมากป้าแอ๋วทำเหมือนเดิมไหมวันนี้ทำอะไรเอ่ย
2: ปอกมะพร้าว
1: ปอกมะพร้าวนะก็วันหนึ่งตอนนี้วันหนึ่งได้กี่ลูกอะคะพี
2: ่300ค่ะ
1: 300โอ้แจ่มมากเลยอะไอ้ป้าแอ๋วบอกว่าได้วันเออลูกละเท่าไหร่นะ
2: ลูกละบาท
1: ลูกละบาทแล้วไม่มือไม่เจ็บไม่อะไรมั้งเลยหรอ
2: เป็นอะไรดีคะ
1: อะไรนะ
2: ไม่เห็นเป็นอะไรนี่คะ
1: โอ้สุดยอดเก่งมากป้าแอ๋วก
2: ็ความจนต้องมานะ
1: นี่ไงความจนกลัวคนขยันก็ขอให้ป้าแอ๋วแข็งแรงแล้วสู้กับมันนี่แหละเนาะเพราะว่ามีลูกต้องเลี้ยงอีกหลายคนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อ
2: ๋อไม
1: ่เห็นแหมลูกเราก็ต้องเลี้ยงเขาจนนู่นแหละ
2: จนหน้าตาไปข
1: ้
2: างเลย
1: นะเราห่วงใหญ่ห่วงใหญ่มันเป็นหน้าที่ของเขาหรอกแม่ก็ต้องเงี้ยหน้าที่ของแม่เนาะอุ้ยรักจริงๆ
2: รักที่สุดแต่ลูกแต่ลูกรักเราไหม
1: อ้าวรักสิเขาไม่รักได้ไงแต่ว่าการแสดงออกไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
2: ไหนไม่ได้ไม่ได้ใจ
1: แต่วันนี้ไปฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ก็ของพึ่งกับเพราะใกล้ถึงมันพี่พึ่งไปแล้วค่ะ
1: เนาะคิดถึงได้แต่คิดถึงแกนี่แหละปี35นี่ก็34ปีละ
2: โอ้พี่เป็นน้องป้าแล้วเป็นน้องแป๋ว10ปีพอดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้10ปีเลยพี่พึ่งเกิด04นะแป๋วเกิดอะไร94
2: เหรอแป๋วเกิด248 88
1: ฮะพี่เพิ่งก็เกิด04นะ
2: 2498
1: อ๋อไม่ถึง10ปีพี่ทา40ปีอ่ะแต่พี่เพิ่งอ่ะพี่เพิ่งไม่ถึง10ปีแกเกิด04
2: 04แก31ตอนที่แกไปอ
1: ่
2: ะ
1: อ่ะเดี๋ยวไปแล้วฟังเพลงกันในช่วงนี้เลยดีกว่าเนาะมอบให้ใครบ้างคะ
2: เลือกสายทุกเสียงที่เป็นแฟนของคลื่น95แล้วถูกวัตเตอรี
1: ่โอ้ดีแล้วดีใจด้วยแต่ตอนนี้เราฟังเพลงกันแล้วเพราะเดี๋ยวไม่ทันเนาะไปเข้า คุณมากป้าแอ๋วแข็งแรงมีความสุขเยอะ
2: บุญแรงถึงพี่ชาด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วคุยกันใหม่
2: ค่ะ
1: ไปฟังในช่วงสายชีวิตใจค่ะโลกของพึ่งจะได้จบเพลงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตทิป4ภาคแนะนำที่022481366ค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลอง
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจ

ิจทันทีเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยซึ่งตรงกับเวลากับประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธนนนท์นางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจทันทีด้วยการพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียด

0: ส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงบ่ายเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนการเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3และเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสลค.แจ้งเลื่อนประชุมครม.เป็นวันพุธที่10มิถุนายนเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเวียดนามพร้อมรัฐมนตรีร่วมคณะจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนในเวลา10นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทั้งนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่าง8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามจำนวนมากยอดลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม7วันทะลุ 450,000 คนเปิดถึง15กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งได้ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนสิทธิการเลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ซึ่งข้อมูลณวันที่7มิถุนายนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้น 455,146 คนแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนสะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเผยความสำเร็จ7เดือนแรกโครงการแว่นเด็กคัดกรองกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบและขับเคลื่อนให้มีการสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้สามารถพัฒนาและดำเนินโครงการด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการประชาชนทำให้การเข้าถึงดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนหลักประกันสุขภาพเดินหน้าร่วมกันดำเนินงานโครงการคัดกรองสายตาและบริการแว่นตาสำหรับเด็กโดยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กโดยตรงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสร้างโอกาสให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเผยผลสำเร็จ7เดือนแรกของปี69ระหว่าง1ตุลาคม68ถึง21เมษายน69มีอบต.ทั่วประเทศดำเนินการ205โครงการให้บริการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนกว่า 42,539 คนพร้อมสนับสนุนแว่นตาเด็กที่มีปัญหาสายตา 14,025 คนลดผลกระทบต่อการเรียนรู้เพิ่มโอกาสทางการศึกษากับเด็กไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: เนี่ย
1: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะใครแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
4: ติดตามตลอดเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะถ้าคุยอยู่กับใครคะ
4: เป็นครูเกษียณค่ะเกษียณ10ปีแล้วค่ะที่เป็นดวงใจบุญคำโชติค่ะ
3: คุณครูดวงใจ คุณครูดวงใจอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
4: มหาสารคามค่ะนางช่องนี้สถานีนี้ตลอดตั้งแต่นู้นค่ะทรัพย์สุภาคุณมาตลอดค่ะและฟังตลอดทั้งตลอดวันเลยนะคะ
3: โอ้คุณครูแล้วฟังชัดเจนไหมคะคุณครูที่สารคามเลยค่ะ
4: ชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากเลยค่ะอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะ
3: ชื่ออำเภอก็น่ารักมากคนคุยก็น่ารัก
4: เที่ยวอีสานนะคะเที่ยวอีสานเนี่ยมานาค่ะวันนี้มีเวลาว่างหน่อยไม่ได้ไปงานชุมชนก็มาดูต้นมะม่วงค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเต็มเลยไม่ขายมีแต่หาให้ไปให้คนนู้นคนนี้คนนั้นไปฝาก
3: เลยค่ะเดี๋ยวเธอไปรอรับได้ไหมคะคุณครู
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: ปลูกไว้หลายต้นไหมคะปลูกไว้หลายต้นไหม
4: 200ต้นค่ะ
3: 200ต้นแล้วไม่ขายด้วย
4: ต้นค่ะไม่เคยขายจะ 3-4 ปีแล้วไปให้งานขาวดำมั่งงานกระถิ่นมั่งงานบวชงานยกช่อฟ้ามั่ง
3: โอ้แล้วใครดูแลให้น้ำให้ท่าเขาเหรอคะ
4: อ๋อก็พอดีมีเด็กๆมีคนงานค่ะลูกศิษย์ลูกหาที่เขาไม่ได้ไปทำงานที่อื่นก็เขาก็ขอมาทำอย่างนี้นะคะ
3: อ๋อคุณครูก็ให้กินให้อยู่ไป
4: ถูกต้องค่ะไม่เคยขายกับปลาสี่บ่อนะคะคุณครู
3: จริงเหรอคุณครูน่ารักมาก
4: ค่ะจริงๆค่ะเป็นคนชอบทำบุญชอบให้คนมาเรียกคนมากินมาหาอย่างนี้ค่ะตัวเองไม่หาหรอกบางครั้งอยากจะกินนี่หาไม่ได้ก็คือต้องซื้อตลาด
3: แต่ของฉันให้คนอื่นแต่ของฉันเองจะกินฉันต้องไปซื้อมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะลูกหลานที่เขาเคยมาทำให้เขาก็ไปทานที่อื่นเขาไปตกเบ็ดทั่วประเทศคนนั้นน่ะคนที่เขาแม่นปลาตกหอกไม่มีเวลา
3: เออชีวิตก็อย่างนี้นะคะคุณครูหมดไปกี
4: ่ดีใจมากเลยค่ะยินดีมากเลยฟังทุกวันตลอดวันเลยนะคะตลอดเลยอยู่บ้านก็ฟังอยู่ไปตามรถก็เปิดที่รถมานาก็เปิด
3: โอ้โหแล้วฟังชัดเจนไหมคะ
4: ชัดเจนดีมากค่ะไม่มีขัดข้องเลยค่ะตลอดเลยค่ะ
3: น่ารักจังเลยค่ะชีวิตเนาะในบ้านปลายก็คือเราอยู่กับเด็กคือต้องใจเย็นความเป็นครู
4: คือเด็กๆเขาก็มาหาครูบ้างเขาบอกเขาคิดถึงครูเพราะว่าชอบคุยกับเด็กๆเป็นครูแน่ๆด้วยเป็นครูภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
3: โอ้ดีจังเลยค่ะน่ารักทานี่อยากเป็นคุณครูภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะคุณครูดวงใจ
4: ค่ะ
3: ชอบเนาะเราได้ให้วิชากับเด็กให้เขาได้เอาไปต่อยอดกับชีวิต
4: ค่ะใช่ค่ะเด็กๆหลายคนเขาก็เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยู่มหาลัยนู่นนี่นั่นหลายค่ะเป็นนายแพทย์เป็นสัตวแพทย์เยอะแยะมากค่ะลูกอุ้งศรีลูกหาเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเยอะ
3: ภูมิใจ
4: ทหารเรือทหารบก
3: ภูมิใจไหมคะคุณครู
4: ภูมิใจมากค่ะขอโทษที่เขาอยากจะพูดมากเพราะว่าอยากจะพูดเยอะคื

0: นของโรงเรียนพานักเรียนไปรับทุนโอรสสาธิราชตอนองค์ทีเล็กๆเข้าบางสุโขทัยพอตัวเองเกษียณก็ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากท่านพระองค์รอสิบที่บางสวนจิรดาพอวันที่14มกราคม2569ก็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพที่วังสัปปทุ
1: มนี่ไงคนดีต้องได้ดีคนที่ทำดีก็ต้องได้ดีนะคุณครูเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ว
1: การ
0: ให้ดีใจมากค่ะวันนี้มีที่อยากจะพูดไปพูดเยอะจัง
1: เลยไม่เป็นไรค่ะเป็นคุณครูก็อย่างนี้แหละถ้าพูดไม่เก่งนักเรียนรำคาญหมดโอ้ไม่พูดอะไรเลยคุณครูอย่างเงี้ยเขาก็ต้องบ่นใช่ไหม
0: ขอบคุณมากค่ะเด็กๆเขาก็รักเราเขาบอกว่าเนี่ยต้องเป็นครูดูอยู่นะเดี๋ยวมันก็พูดกันว่าถ้าท่านไม่ดูแล้วเราจะเป็นอะไรถึงตอนนี้ไหมเขาพูดกัน
1: นั่นไงเคยตีเด็กไหมคะคุณครู
0: ไม่เคยค่ะเพราะมันมีฝ่ายปกครองอยู่แล้วผู้ชายเขาจัดการ
1: อ๋อคุณไม่ต้องถึงมือครูแต่ถ้าหากว่าถ้าถึงมือครูดวงใจแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
0: ค่ะค่ะโอ้ยดีใจมากมากเลยค่ะสุดยอดเลยพยายามโทรนะคะทุกครั้งก็คือสายไม่ว่างวันนี้น้องเลยบอกโอ้ฝากขอบคุณน้องคนที่เขารับสายให้หน่อยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวรอพี่แทนนะคะถือสายรออุ้ยขอบคุณค่ะฝากขอบคุณมากมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็เราฟังเรื่องราวดีๆไงคะคุณครูดวงใจก็คือสิ่งที่ดีๆที่เรามาบอกต่อแบบเนี้ยเราใช้คำว่าชื่นชมเหมือนชื่ออำเภอเลยใช่ไหมอำเภอชื่นชม
0: ชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม
1: นี่ไงมันใกล้ๆกับที่พระธาตุนาดูลไหมคะชื่นชม
0: อ๋ออ๋อไม่ใกล้ค่ะแต่ว่าไปได้ก็พากันไปทำบุญเรื่อยอยู่ค่ะก็ดีค่ะพระธาตุนาดูลก็สุดยอดค่ะสวยงาม
1: นั่นแหละเป็นสถานที่ที่เราได้ไปกราบไปเที่ยวกันเยอะเลยสำหรับใครที่ไปสารคามต้องไปที่นี่
0: ใช่ใช่ค่ะหลายที่อยู่ค่ะวัดของหลวงพ่อสุริยันนะคะวัดตาตอนน้ำเย็นอย่างเนี้ยค่ะสวย
1: สาธุเออโยกาทายจะไปเดี๋ยวคุณครูอยู่ตรงไหนจะทักไปหาทายไปเอามะม่วง
0: ได้ได้ได้ค่ะต้องมาเลยค่ะเชิญเชิญเอาคนมาเยอะๆเอาคนหาปลามาด้วยจะได้กินปลาขั้นนาปลาทุกอย่างค่ะปลานิ่มปลาหมอมีหมด
1: โอ้โหนี่ค่ะว่าจะไปกินบ้านคุณครูเลยเอาเป็นว่า
0: เชิญเชิญข้าวเหนียวก็เยอะค่ะข้าวเหนียวก็เยอะให้เขาทำนาให้ด้วย
1: กล้วยมากหลายหลายค่ะข้าวเหนียวนี่มันแซ่บค่ะคุณครู
0: แซ่บนะคะนะ
1: โอ้ยแซ่บ
0: นะคะมากิน
1: มาค่ะมาค่ะมีปลาไหมปลาสับปลาบองมีไหมคะ
0: นี่ค่ะมีเนี่ยก็ทำมากินทุกวันอร่อยมาก
1: น้ำลายน้ำลายไหลเลยค่ะเอาล่ะคุณครูคะคุณครูคะวันนี้คุณครูฟังเพลงอะไรดีเอ่ย
0: อ๋อฟังเพลงขอน้องไปแล้วค่ะดอกกระเจียวบ้าน
1: บ้านเนี่ยนะ
0: ใช่ๆ
1: ของคุณก้องเลยนะโอ้โหวัยรุ่นมากคุณครูสงสัยอยู่กับเด็กวัยรุ่นเยอะและชอบเพลงวัยรุ่น
0: ชอบฟังชอบร้องค่ะได้ได้คนแบบนี
1: ้ได้ได้ได้แจ๋วมากเลยมอบให้ใครบ้างคะคุณครู
0: มอบให้ทุกคนนะคะทุกคนที่ติดตามคลื่นของเราอยู่95นะคะ FM 95ทุกท่านทุกคนนะคะ
1: ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูฟังอยู่ในคลื่นอะไรตอนนี้ใช้คลื่นอะไร
0: คะ95ค่ะ
1: อ๋อรับ95เลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋อเพราะบางจังหวัดก็จะคลื่นในการรับสัญญาณก็จะแตกต่างกันไปแต่นี่สารคามนี่รับ FM 95เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะน่ารักสุดๆคุณครูคะเห็นไหมนี่ทุกคนบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยน้องบอกฟังเสียงคุณครูแล้วรับรู้ได้เลยว่าคุณครูเป็นคนดีและน่ารักมากเห็นไหมน่ารักสุดๆ
0: ไม่โกรธใครค่ะไม่โกรธใครเพื่อนพาไปเที่ยวไหนไปหมดเคยเรียนโรงเรียนสตรีจับจำของวัดขอนแก่นนะฮะร้อยกว่าคนมีแต่ผู้หญิงเวลาไปเที่ยวนี่คือว่าบัสคันหนึ่งมีผู้ชายเฉพาะคนขับสนามว่านซื่น
1: มีความสุขมีความสุขนี่เขาบอกว่ามีคนบอกว่าเขาจะไปเที่ยวอำเภอชื่นชมเขาบอกอย่าไปเที่ยว
0: มาค่ะมาค่ะเชิญมานะคะมีพูดจริงไม่ได้พูดเล่นค่ะมาแค่ไหนรับได้หมดค
1: ่
0: ะ
1: พอทาไปที่อำเภอปุ๊บถามหาคุณครูจะรู้จักไหม
0: รู้จักค่ะรู้จัก
1: ไปที่โรงเรียนอะไรก่อน
0: อะไรนะคะ
1: ไปหาคุณครูต้องไปถามที่โรงเรียนดีกว่าโรงเรียนอะไรที่คุณครูสอนอยู่
0: ชื่นชมที่อาคารเกษียณมาแล้ว10ปีในหมู่บ้านเขารู้จักหมดค่ะเพราะว่าเป็นลูกสาวอดีตกำนันและสจ.จังหวัดมหาสารคาม
1: โอ้คุณครูเข้าไปบอกคุณครูดวงใจอยู่ไหนนี่โอ้โหทุกคนบอกมาถึงนี่ค่ะทางนี้ทางนี้โอ้โหไปถูกเลยใช่ไหมแจ๋วมากคุณครูคะเดี๋ยวเรา
0: ดีใจดีใจค่ะวันนี้ใช้เวลามากคนหนึ่งคงไม่ว่านะคะเขาคงไม่หมั่นไส้นะคะ
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวดีๆค่ะคุณครูคุณครูคะเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงในช่วงนี้เราจะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: พูดแล้วก็ว่าเป็นอีสานได้ค่ะได้ว่าเล่า
0: ได้ได้ได้ค่ะได้ยุค่ะได้ยุค่ะ
1: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายแซ่บหลายคำไหนคำนั้น
1: และไอ
0: ้และไอ
1: ้ไอยระอ่าฮ่า
0: ไอ้ระอ่าร
1: สชาติดี
0: อันรสชาติ แซ่บแซ่บ
1: ทานง่ายทานง่ายทานง่าย
0: กินง่ายกินง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: สุ่มเงินต้องมีทุกหลังเงินต้องมี
1: อายระอ่าฮ่า
0: อายระอ่าฮ่า
1: โอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะคุณครูขอให้คุณครูแข็งแรงนะคะเด้อ
0: เบอร์นี้นะคะถ้าจะมาเชิญชมติดต่อมาเลยนะคะ
1: ไปแน่นอนคุณครูเตรียมมะม่วงให้ทาด้วย
0: ได้เลยค่ะเยอะแยะ
1: แล้วก็ขอให้แข็งแรงน่ารักน่ารักสดใสแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะแล้วได้มีโอกาสคุยกันดีให้คุณครูมีความสุขเยอะๆขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: คุณครูด้วยดวงใจเลยค่ะตรงนี
0: ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่ได้เห็นคุณก็ติดตามเพลงตลอดเป็นคนสวยน่ารักตลอดตั้งแต่แรกจนปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะเอ้ยชื่นใจชื่นใจ
0: เรื่องจริงเรื่องจริงเป็นคนเป็นคนติดตามเลยถ้าชอบใครรักใครนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณครูก็ขอให้คุณครูมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างได้มีความสุขการให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวแน่นอนอย่างที่คุณครูเป็นทุกวันนี
0: ้
1: ขอบคุณมากค่ะกับสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมเราที่เราได้คุยกับคุณครูแล้วอะรู้ได้เลยว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วเด็กๆจะต้องเขาเรียกว่าอะไรได้น่ารักไปตามคุณครูนะคะด้วยจิตใจของคุณครูทุกคนนะคะด้วยจิตวิญญาณของคำว่าครูเนี่ยคือผู้ที่มีแต่ให้หากว่าใครได้ใกล้ชิดกับคุณครูมากๆนะคะครูจะคอยเคี่ยวเข็นครูจะคอยใหเขาเรียกว่าเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีไม่มีหรอกบางคนก็แบบอุ้ยลำคาญมาจ้ำจี้จ้ำชายก็เพราะรักไงถ้าหากว่าท่านไม่รักเราอ่ะท่านไม่อยากให้เราได้ดีท่านจะมาจ้ำจี้จ้ำชายทำไมแค่สอนไปวันๆแล้วก็รับเงินเดือนก็จบไหมแต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูค่ะถ้าถึงบอกว่าถ้าต้องขอชื่นชมจริงๆเหมือนชื่ออำเภอของครูดวงใจนะคะรวมถึงคุณครูทุกท่านด้วยก็กราบตรงนี้ด้วยหัวใจจริงๆกว่าที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้ครูท่านแรกของเราก็คือพ่อแม่จากนั้นก็จะเป็นครูที่สอนในโรงเรียนสอนให้เราได้มีวิชาความรู้นะคะแล้วเอาตรงนี้มาต่อยอดกับชีวิตต่อไปถ้าไม่มีครูแล้วพวกเราอะจะอยู่กันยังไงความที่เราจะได้รับความรู้ก็คงจะต้องแสวงหามากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่ามีครูท่านก็คือแทบจะมาป้อนให้เราเลยแหละเนาะอยู่ที่เราจะอ้าปากรับหรือเปล่าเอาล่ะก็เป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะคะจะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการรอคอยค่ะคุณครูขอเพลงวัยรุ่นมากขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอ่าเราเริ่มตั้งแต่เพลงนี้ก่อนพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยกับร้องไห้ปลายนาค่ะมีคนที่ขอมาหลายครั้งแล้ววันนี้ได้ฟังแล้วนะคะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ผ่านไป4เพลงกับการรอคอยค่ะคนแรกค่ะหนุ่มแรกก็คือหนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะพี่หนุ่มค่ะร้องไห้ปลายนาตามมาด้วยอยู่กับความผิดหวังนะคะพี่เป้าซ้ายยันสัญญาอย่าไปอยู่กับมันนานไอ้ความผิดหวังมันทำให้ดึงตัวเราด้วยนะเพราะใจเขาบอกจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวเวลาที่เรารู้สึกแย่รู้สึกเบื่อเขาใช้คำว่าเบื่อก่อนเลยนะมันก็จะดึงให้เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนที่ทาเป็นเมื่อวานเนี้ยเบื่อถ้าไม่อยากไปไหนเลยทานข้าวเสร็จขึ้นนอนขึ้นห้องดูซีรีส์เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยู่กับตรงนั้นถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้หรอกเสื้อผ้าที่กองอยู่เพราะกำลังจะจัดเสื้อก็ยังกองอยู่ที่บ้านเนี่ยถึงบอกว่าไอช่วงเวลาของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่เราจะจัดสรรยังไงที่ทาบอกเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับตัวที่ทาเป็นที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะ

0: มันไม่ได้ประโยชน์จริงๆแต่อย่างว่าแหละมันเมื่อถึงช่วงเวลาของคนที่แบบโอ๊ยเหนื่อยจังเบื่อจังอยากจะทิ้งร่างมันก็ต้องค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายทำให้ความรู้สึกมันจะบีบให้เรารู้สึกแย่ลงทุกวันโชคดีที่วันนี้ทาต้องมาจัดรายการใช้คำว่าต้องมาจัดรายการมีหน้าที่ที่ต้องทำมันก็เลยทำให้เราลุกออกจากตรงนั้นมาไม่ฉะนั้นถ้าวันนี้ว่างอีกไม่ได้ทำงานอีกถามว่ามันจะยิ่งถมทับความรู้สึกแย่ๆให้เกิดขึ้นกับเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนสถานที่มันจะทำให้เราได้ทิ้งไอ้เรื่องที่มันไม่ดีตรงนั้นได้นะคะอันนี้คือทาเอาจากตัวเองนี่แหละที่เรารู้ว่ามันทำให้เราได้เปลี่ยนไปได้ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกจมอยู่กับเรื่องเดิมๆเพราะคนเราที่มันเจอเรื่องวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมอ่ะถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกมันจำเจอ่ะเข้าใจได้เนาะเหมือนคู่อ่ะเวลาที่มันอยู่ด้วยกันนานๆก็รู้สึกมันก็ไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นหรอกเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องรักวันเติมวันไงถึงอะไรก็ตามที่มันจะทำให้คงอยู่ได้เราก็ต้องจัดสรรตรงนั้นนะคะแต่สำหรับเรื่องการรอคอยยังคอยต่อไปสำหรับมนแคนแก่นคูนค่ะริมฝั่งหนองหานปิดท้ายพาเรตเป็นฮิตที่สิบห้าด้วยดอกกระเจียวบานตามคำแนะนำนะคะก้องห้วยไร่ค่ะขอบคุณตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อายระอ่าฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายระอ่าฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้เพลงจ่อคิวฮิตจากวงพัทลุงพารหัตนะคะสังกัดพารหัตมิวสิกไปอยู่พารหัตแล้วนะคะกับเพลงทรงนักเลงค่ะคำร้องทำนองวิทิวากรแก้บุญสงเรียบเรียนโดยสุภการพรมเกิดค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอกคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: ชิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven สนับสนุนช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะกับเพลงร่างกายอ่อนแอไม่ใช่ชื่อเพลงอะไรนะพบหมอหน้าห้านค่ะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้อยู่ในฮิตที่3ก่อนนั้นก็เพลงหม้อหุงข้าวมาแรงมากเลยโจอี้ภูวศิษฐ์และคุณพันธ์วรการนะคะก็มาในฮิตที่7กันเลยทีเดียวไปฟังเสียงให้สนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-356-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: โคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy และ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเพิ่มหนึ่งฝุ่นไทยพญานาคลอมแล้วแต่เฮิร์บ
1: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก่อนจะฟังเพลงหวานเราฟังเรื่องนี้ก่อนอันนี้หวานสุดเพราะอะไรเป็นการจัดสรรมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทส่งเบี้ยเท่าเดิมตลอดสัญญาเลยระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นมีเงินกลับคืนมาอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยฉันสูญเปล่าเสียเปล่าหรือเปล่านะคะเอาฟังดูเข้าได้อะไรบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ2ปีแรกเนี่ยรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะที่หมายเลข022014364สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจได้ค่ะเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้บังคับให้คุณทำนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะก็ใครจะสมัครก็ได้ลูกหลานสมัครให้หรือตัวเองสมัครเองก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งนึงสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยค่ะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่นะคะไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจไปหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้หมายเลขโทรศัพท์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามเมนโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะตอนนี้ฟังเพลงสบายๆก่อนทานอาหารกันนะคะแล้วก็พักกันครึ่งชั่วโมงนี้ทานข้าวให้อิ่มให้อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเจอคุณผู้ฟังต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายลมรักค่ะ Hot Pepper Singers นะคะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมกลับมาเจอกันต่อนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคลังแจ้งเหตุทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีหลังนายกห่วงประชาชนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ดูแลพ่อแม่เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องมีผลวันนี้อิสราเอลอิหร่านยิงขี

นาวุธใส่กันดุเดือดนับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการนำคณะเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครับซึ่งคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงแล้วนะครับต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยและร่วมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางณัฐนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้ครับหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ครับซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคคณะการประชุม AFF นะครับหรือว่า ASEAN Future Forum จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าการร่วมครั้งนี้ครับถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยและเวียดนามด้วยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนเวียดนามครับล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบครับถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9/2569จากเดิมจะประชุมวันอังคารที่9มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาเลื่อนออกไปเป็นวันพุธที่10 มิถุนายนเวลา10 นาฬิกาตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทางนี้เนื่องจากนายกอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามไปเป็นจำนวนมากครับ
1: ค่ะมาดูประเด็นสิทธิบัตรคนจนนะคะก็พูดกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกระแสดราม่ากรณีเกณฑ์กัดบัตรสิทธิ์พ่อแม่หากลูกใช้ลดหย่อนภาษีในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่นายกห่วงใหญ่เรื่องเกณฑ์เป็นสำคัญค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะถูกตัดสิทธิ์กระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้ตัดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานครั้งที่แล้วที่มีการทบทวนก็4-5 ปีที่แล้วมีข้อร้องเรียนต่างๆมากมายว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือปัจจุบันประมาณ13ล้านกว่าคนมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆมาแอบอ้างใช้สิทธิ์ด้วยวันนี้จึงเปิดให้กระทรวงมหาดไทยไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนจริงๆอาจตกหล่นแล้วก็ไม่มีใครดูแลโดยเปิดลงทะเบียนค่ะถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบันก็นำมาทบทวนคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆว่ามีใครบ้างส่วนเกณฑ์คนที่เป็นลูกดูแลพ่อแม่แล้วใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแต่ความเป็นจริงสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมีลูกบางคนใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่ซึ่งส่วนนี้เป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่อาจกระทบเหตุนี้ค่ะนายกจึงสั่งการไปทบทวนกระบวนการเพราะเกณฑ์ข้อนี้อาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ไปวันนี้ก็เลยมอบหมายกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์นี้เพราะว่าคำนึงถึงเสียงของสังคมและคิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนจะต้องกำหนดเงินเดือนสำหรับผู้ที่ลดหย่อนภาษีใหม่หรือไม่วันนี้เกณฑ์ข้อนี้ลดหย่อนภาษีไปแล้วในปีที่แล้วจึงอาจไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วที่ลูกได้ลดหย่อนภาษีพ่อถูกตัดสิทธิ์แม่ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้คิดว่า ม่ได้ใช้ปีนี้เพราะดำเนินการผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าค่ะจะยังคงทบทวนกันใหม่แต่หัวใจสำคัญหากย้ำเลยนะคะว่าสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆหากคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ

0: การเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างสิทธิ์ก็ต้องเอาคนกลุ่มนี้ออกไปจากบัตรสวัสดิการแล้วไปให้สิทธิ์อื่นไปใช้สิทธิ์อื่นแทนสามารถยื่นสมัครร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส46สิทธิ์ได้ในเดือนสิงหาคมแต่จะได้สิทธิ์แค่2เดือนเท่านั้นนะคะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะคะคนเฒ่าคนแก่บางคนก็บอกว่าลงทะเบียนยากเหลือเกินวันนี้ค่ะนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและสสเขตอำนาจเจริญนะคะพร้อมด้วยนางยานีนาถเข็มนาคสสอำนาจเจริญเขต2ก็ส่งทีมงานพรรคภูมิใจไทยอำนาจเจริญกระจายกำลังลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐนางสุขสมรวยย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดจากความห่วงใยต่อผู้สูงอายุผู้พิการประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาจมีข้อจำกัดในการเดินทางการเข้าถึงระบบดิจิทัลซึ่งกลไกของเราก็จะช่วยภาครัฐในการเก็บตกค่ะสำหรับคนที่ตกหล่นโดยทีมงานจะเดินทางไปเก็บข้อมูลเข้าบริการระดับหมู่บ้านช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆค่ะ
1: กกต.ครับวันนี้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาด้านเลขากกต.ย้ำกกต.เป็นเพียงเจ้าภาพการลงคะแนนแต่ความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนขอให้ช่วยกันดูแลครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3ในหัวข้อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่สื่อมวลชนนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง2ดังกล่าวขั้นต้นเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งทั้ง2ประเภททั้ง2รูปแบบครั้งนี้ครับได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นายแสวงบอกว่าไม่ว่าการเลือกตั้งใดทั้งประชาชนและกกต.ต่างต้องการผลการเลือกตั้งที่ดีและก็เป็นที่ยอมรับก็คือมีความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งเป็นคำที่ถอดมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผลการเลือกตั้งที่ดีถ้าอยู่เฉยๆหรือทำแบบเดิมก็คงไม่เกิดขึ้นต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่นอกหน่วยก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะดูแลถี่ถ้วนให้ได้นะครับเพราะมีพื้นที่กว้างให้ประชาชนมีข้อมูลแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจหรือว่าอามิสสินจ้างใดๆส่วนที่2ครับก็คือความสุจริตเที่ยงธรรมที่อยู่ภายในหน่วยเลือกตั้งแบ่งได้เป็นคนกับระบบสำหรับระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยในแสวงยืนยันว่าดีที่สุดระบบที่ดีต้องมีความโปร่งใสเราออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าสื่อมวลชนรู้เห็นตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สำเร็จได้เลยหากขาดความร่วมมือของประชาชนเราออกแบบเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเฉพาะวันเลือกตั้งภายในหน่วยมีกรรมการประจำหน่วยหรือว่าที่เรียกว่ากปน9คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ2คนก็เป็นอาสาสมัครมาทำงานกกต.มีหน้าที่อบรมสร้างความรู้ให้มีขั้นต่ำพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และเมื่อมอบสื่อให้กปน.แต่ละคนทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในหนึ่งว่ากปน.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเช่นการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะในแต่ละครั้งกปน.ก็เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแต่สิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดความโปร่งใสสุจริตก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่กปน.ครับความแคลงสงสัยในการเลือกตั้งจะหายไปหากประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปในทุกการเลือกตั้งประชาชนควรต้องสังเกตดูว่ากปน.ทำผิดพลาดหรือไม่และสามารถทักท้วงหรือว่าร้องในขณะนั้นได้เลยซึ่งเป็นเพราะระบบที่ออกแบบมาให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้เนื่องจากราชการพนักงานของกกต.ทั่วประเทศมีอยู่ 2,500 คนส่วนภูมิภาคมีไม่ถึง1,000คนขณะที่หน่วยเลือกตั้งมี 600,000 หน่วยกกต.จึงไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญความโปร่งใสขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องช่วยกันดูแลและสังเกตรวมทั้งทักท้วงป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัย

0: ใหม่ทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อรัฐบาลเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี69ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยและผู้ประกันตนทั่วประเทศรองโฆษกบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้เลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม69โดยกระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งการขยายเวลาการลงทะเบียนนานถึง45วันเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกอำเภอที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลประกันสังคมณเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 18:00 นพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 455,146 คนเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง892คนฝ่ายผู้ประกันตน 454,254 คนโดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน 393,945 คนมาตรา39 47,507 คนแล้วก็มาตรา40อีก 6,022 คนค่ะ
4: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรครับได้ประกาศปรับราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งต่อเนื่องแล้วก็ให้มีผลวันนี้เลยครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรอย่างเช่นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครับว่าจะปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ครับหลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาค อย่างเช่นภาคตะวันตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 64-68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 68 บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้เลยครับ8มิถุนายนนายสัตวแพทย์เกติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละมุมของผู้เลี้ยงสุกรต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในระดับ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแต่ว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าการปรับราคาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากจะต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงทิศทางราคาหมูเนื้อแดงในตลาดค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดประกอบกันหากสถานการณ์ตลาดเอื้ออำนวยราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังมีโอกาสทยอยปรับขึ้นได้อีกเป็นระยะครั้งละ 2-4 บาทต่อกิโลกรัมตามสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดครับหากราคาสุกรไม่ปรับขึ้นได้ในช่วงต้นทุนยังอยู่ในระดับสูงและกลับไปลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า66บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่แบกรับภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานานกว่า 5-6 เดือนโดยหากสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มยังซบเซาลากยาวไปจนถึงปลายปีผู้เลี้ยงจำนวนมากอาจไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ครับ
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนพระราม6ซอย15บริเวณฝั่งวัดด้านบรมนิวาสเพลิงลุกไหม้ 4-5 หลังคาเรือนด้านฝั่งโรงงานปลาทูเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็สกัดกั้นการลุกลามของไฟผ่านไปกว่า1ชั่วโมงยังไม่เป็นผลการควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากทางเข้าชุมชนคับแคบหัวจ่ายน้ำมีน้อยต่อมาเพลิงก็ลุกลามไปยังอาคารสูงบริเวณใกล้เคียง3หลังบางอาคารแตกร้าวร่วงลงมาข้างล่างเจ้าหน้าที่ระดมคนอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าเสริมเพื่อสกัดการลุกลามเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนค่ะขณะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วณตอนนี้โดยล่าสุดขณะนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วด้วยเหลือเพียงอาคารตึกเขียวที่ยังไม่สามารถคุมเพลิงได้เนื่องจากชั้น4ของอาคารเป็นที่เก็บผ้าจำนวนมากแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้แล้วตัวอาคารมีรอยร้าวค่ะและกำลังมีการประเมินว่าอาคารจะถล่มหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ค่ะ
4: ช่วยพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่ผัด

0: ก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กรณีที่เมื่อเช้ามีรายงานแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ฟิลิปปินส์นะคะล่าสุดในส่วนของไทยค่ะก็มีความกังวลว่าจะกระทบหรือไม่แต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาออกมาย้ำเตือนแล้วนะคะว่าคนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะกรมทรัพยากรทางธรณีรายงานในช่วงเวลา 6:37 นตามเวลาในไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.8 ระดับความลึก 55.2 กิโลเมตรมีจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางใกล้ชายฝั่งทะเลห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคลาบาลันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ประมาณ26กิโลเมตรสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียเบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนเสียหายในเมืองเจเนอรัลซานโตสทางการฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าแม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่และเกิดขึ้นในทะเลซึ่งเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดสึนามิแต่ว่าไทยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่เกิดเหตุกับประเทศไทยทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติส่งผลให้ความเสี่ยงจากสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรืออ่าวไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยเนื่องจากเป็นคนละแบบคนละระบบทางธรณีวิทยาจึงไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อมโยงกันนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวในไทยสำหรับไทยค่ะประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กระทบต่อไทยทั้งในมิติของสึนามิแล้วก็รอยเลื่อนมีพลังสามารถติดตามสถานการณ์สถานะนะคะของสถานการณ์แผ่นดินไหวได้นะคะตามข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างกรมอุตุนะคะแล้วก็สำนักธรณีวิทยาค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาพเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับนักรัฐศาสตร์ชี้อย่าตกใจเกมกัมพูชาเดือนหน้าอันครอสมั่นใจเสียศักดิ์และทีมไทยแลนด์รู้ทันไม่เสียเหลี่ยมและเตรียมรับมือครบทุกมิติครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาเดินหน้าใช้กลไกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982และเปิดตัวทีมที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศว่าสังคมไทยไม่ควรตื่นตระหนกหรือว่ามองว่ากัมพูชากำลังได้เปรียบไทยในเวทีระหว่างประเทศหลายคนอาจรู้สึกว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วก็นำหน้าไทยหลังประกาศแต่งตั้งปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนอดีตนักการทูตอาวุโสชาวเดนมาร์กแล้วก็อดีตประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภายใต้อันครอสซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในคดีพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตรวมถึงนายชองมาร์กตูเวอร์แนงนักกฎหมายระหว่างประเทศชาวฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์ในคดีสำคัญต่อหน้าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ และองค์กรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าไทยกำลังตกเป็นฝ่ายตามหลังเพราะในความเป็นจริงทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเสียศักดิ์ปูนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประเมินทิศทางดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและก็ทราบมาตลอดว่ากัมพูชาจะพยายามเปิดเกมอันครอสก่อนไทยฝ่ายไทยรู้ว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ครับจึงเลือกที่จะอ่านไพ่ทุกใบของกัมพูชาให้ครบก่อนแล้วก็วางตัวผู้ควบคุมจังหวะเกมไม่ใช่ผู้ถูกลากให้เดินตามครับจุดยืนของไทยคือพร้อมเข้าสู่กระบวนการภายใต้อันครอสอยู่แล้วแต่ต้องการให้การหารือจำกัดอยู่เฉพาะประเด็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่ยังมีข้อพิพาทโดยไม่เปิดช่องให้มีการนำประเด็นอื่นเข้ามาปะปนในการเจรจาแนวทางดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อไทยเนื่องจากจะทำให้การพิจารณามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องสิทธิทางทะเลและลดโอกาสที่กัมพูชาจะเชื่อมโยงประเด็นอื่นเช่นการอ้างสิทธิเกี่ยวข้องกับเกาะกูดหรือว่าข้อเรียกร้องทางอาณาเขตที่อยู่นอกกรอบการเจรจาหรือว่าพิจารณาภายใต้อันครอสครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบอกด้วยนะครับว่าการที่กัมพูชาประกาศอ้างสิทธิทางทะเลในลักษณะนะครับการพยายามอ้างสิทธิพื้นที่ทางทะเลให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะหรือว่าไหลทวีปอาจส่งผลให้ข้ออ้างบางส่วนถูกตั้งคำถามในเรื่องของความสมเหตุสมผลและความชอบธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาเลือกจะเดินเข้าสู่กระบวนการอันครอสทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาแบบทวิภาคีกับไทยก่อนนอกจากนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้ดำเนินการทาบทามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตั้งคณะผู้แทนไทยในกระบวนการประนอมข้อพิพาทไทยภายใต้อันครอสแล้วโดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับกระทรวงการต่างประเทศกำลังประเมินทุกความเป็นไปได้รวมถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในทุกมิติเพื่อเตรียมแนวทางรับมืออย่างรอบด้านดังนั้นเมื่อไทยประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางของกัมพูชาอย่างครบถ้วนแล้วเชื่อว่าไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนครับ
1: มาที่ข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาด 7.8 สั่นสะเทือนไปทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะมีเพิ่มเติมค่ะก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนด้วยกันจากอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมาหลายแห่งในเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วง 7:37 ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวซารังกานีนอกชายฝั่งเมืองเจเนอเรลซานโตสบนเกาะมินดาเนาห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ13กิโลเมตรทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานความรุนแรงอยู่ที่ 7.8 ลึก55กิโลเมตรแต่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์เยอรมันและหน่วยงานอินโดนีเซียประเมินการสั่นสะเทือนเบื้องต้นระดับสูงถึง 7.7 ถึง 8.2 ก็ถือเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี1990นอกจากแผ่นดินไหวหลักแล้วยังเกิดการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมามากกว่า16ครั้งครั้งรุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.5 ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในพื้นที่เมืองเจเนอเรลซานโตสบาดเจ็บอีกหลายคนบ้านเรือนประชาชนอาคารพาณิชย์4ชั้นร้านค้าหลายแห่งและสถานีวิทยุท้องถิ่นพังถล่มลงมาเป็นเศษซากรวมถึงมีรายงานอาคารเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งพังเสียหายด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับแรงกระแทกเกิดไฟฟ้าดับชั่วคราวแต่ปัจจุบันตอนนี้ทยอยกลับมาเปิดใช้งานปกติแล้วส่วนระบบอินเทอร์เน็ตยังติดขัดอยู่นะคะ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติและสภากาชาดฟิลิปปินส์เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีสั่งอพยพประชาชนริมชายฝั่งในพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วนสั่งระงับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นบนเกาะมินดาเนามีการประเมินว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณชายฝั่งศูนย์กลางที่ขณะที่ทางการอินโดนีเซียสั่งอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงทางตอนเหนือเมืองมานาโดจังหวัดโกซอนตาโลหมู่เกาะซังกีเฮไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีล่าสุดสามารถตรวจจับคลื่นสึนามิขนาดเล็ก20เซนติเมตรได้ในแถบโมลุกะเหนือส่วนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนสึนามินะคะที่บริเวณหมู่เกาะโอกินาวาชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดการว่าคลื่นอาจมีความสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาฝั่งค่ะ
0: กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธชุดใหญ่เข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลก็นับเป็นการเปิดฉากโจมตีโดยตรงครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดจริงไปเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานบอกว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในกรุงเตหะรานและก็เมืองทาบริซอิสฟาฮานรวมถึงบริเวณ

0: เมืองคารัตในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เปิดเผยว่าอิสราเอลครับได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวชนิดปล่อยจากอากาศในการโจมตียังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าทำให้ทางการอิหร่านครับต้องสั่งปิดน่านฟ้ารอบสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคไมนีในกรุงเตหะรานทันทีขณะที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าพุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างทางทหารเท่านั้นซึ่งหน่วยดับเพลิงของอิหร่านยืนยันในเบื้องต้นว่าพื้นที่ชุมชนและก็เขตเมืองไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงครับความรุนแรงรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีเขตดาฮิเยทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเลบานอนในช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเพื่อทำลายกองบัญชาการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนถือเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลโจมตีพื้นที่เมืองหลวงของเลบานอนนับตั้งแต่สหรัฐประกาศแผนหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอิหร่านจึงได้ยิงขีปนาวุธหลายชุดมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บก็ถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายได้ใช้เวลาเจรจาหลายสัปดาห์ครับเพื่อหาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านครับ
1: วันนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือหารือเรื่องการต่อสู้กับการครองอำนาจเพื่อนำความเป็นใหญ่ในสีจิ้นผิงเริ่มการเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งเขาได้ออกแถลงการการเยือนครั้งนี้ว่าจีนมีนโยบายมุ่งมั่นยกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทุกด้านและแลกเปลี่ยนนะคะในทุกทางเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศร่วมปกป้องระเบียบโลกที่ยุติธรรมทั้งสองชาติจะส่งเสริมโลกพหุนิยมเป็นระเบียบและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อโลกต่อทั้งโลกผู้นำจีนบอกด้วยว่าจีนและเกาหลีเหนือจะร่วมมือกันต่อสู้กับการครองความเป็นใหญ่และความพยายามจะรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นถ้อยคำที่วิจารณ์สหรัฐและญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้สำนักข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในคิมจองอึนไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธอย่างเร่งด่วนมากกว่า2เท่าเป็น 2.5 เท่าภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของกองทัพคาดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งการเตรียมเพื่อการเยือนของผู้นำจีนขณะเดียวกันค่ะคิมโยจองน้องสาวของนายคิมกล่าวถึงสถานะประเทศนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังจากรัฐบาลสหรัฐอ้างว่าระหว่างการเยือนจีนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหารือผู้นำจีนและมีเป้าหมายร่วมกันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยนางคิมโยจองระบุว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงความฝันที่ล้าสมัยของสหรัฐเท่านั้นเกาหลีเหนือไม่มีวันยอมถอยเรื่องนี้ซึ่งไม่สามารถเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นโดยไม่ยอมอ่อนข้อต่อไปคุกคามใดๆทั้งสิ้นค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณยิมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง3 2 1
4: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มด้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มหานครออนไลน์ฮิตมหานครเป็นเพลงที่สตอรี่ที่ส่งไปนะคะสองเพลงแรกค่ะขอบคุณที่แนะนำมานะคะทั้งจากคุณเอ่งเบื้องกลมนะคะคุณอันจากมีนบุรีคุณนันจากเพชรบูรณ์แล้วก็คุณเปิ้ลจากอ่างทองได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างอย่าโกรธกันนะเพราะว่าเพลงที่ขอมาก็เยอะแล้วก็จัดให้มากที่สุดแล้วนะคะสำหรับ2เพลงแรกที่ส่งไปถ้าเห็นใน Facebook เมื่อสักครู่บอกเนื้อเพลงมายาวมากเป็นเนื้อเพลงเนาะถ้าก็จดเลยอยู่ไหนน้อรักกวักมือเรียกฉันทีอ๋อไปเสิร์ชปรากฏว่าเป็นชื่อเพลงว่ารอไออุ่นรักนะคะเสียงร้องของสมณีรีแคทรัตการนะคะก็ตอนนี้ก็เดินตามรอยเดินตามทางธรรมและสาธุอนุโมทนานะคะทางโลกมันมีแต่ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่มีแต่เรื่องที่จะต้องเหนื่อยพอไปใช้ชีวิตทางธรรมก็คงจะทำให้รู้สึกเบาขึ้นเราก็ไม่รู้แต่ละคนเจอเรื่องราวอะไรนะคะแต่สำหรับตัวท่านเองก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตทางธรรมแบบเต็มตัวแล้วนะคะรู้จะสึกเมื่อไหร่แต่ก็เนาะเดี๋ยวพี่จะเดินรอยตามค่ะท่านสำหรับเพลงจันทร์ค่ะน้องหญิงทิติการนะคะนั่นคือเพลง history ค่ะมาถึงเรื่องราวกันบ้างเป็นมหานครเพลง history นะคะเรื่องราวก็คือความรักนี่แหละลองฟังเลยดินะคะอยากจะถามจังเลยว่าน้องเปิ้ลเนี่ยอยากให้ใครฟังนะคือจะขอเพลงนี้เยอะบ่อยมากนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ทาชอบด้วยแต่งน่ารักมากโตเหนือร้องไม่ได้น่ารักจริงๆแล้วก็ตามด้วยสันลักยานี่ลูกชายอีกคนหนึ่งอนัทนะคะก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับลูกชายเลยแล้วก็นี่มีเพลงใหม่ออกมาแล้วด้วยนะคะน่ารักค่ะคือเด็กๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะที่ประสบความสำเร็จพอเห็นรุ่นเราก็แม่อย่างเดียวเลยเรารู้สึกโอ้เธอแก่มากแล้วสิรินทราเอ้ยก็ภูมิใจกันมีลูกน่ารักแล้วก็เก่งแบบนี้นะคะก็สำหรับเพลง history ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะมีทุกเดือนจะไปที่ไหนต้องติดตามกันนะคะสำหรับของทาเองก็ติดตามเหมือนกันทาตั้งใจว่าจะพาแฟนๆไปเที่ยวกันบ้างนะคะจะได้เจอกันเนาะไปเพิ่มความสุขกันเพิ่มพลังกันส่งพลังให้กันและกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแต่สำหรับของ FM 95ก็ติดตามแล้วกันนะคะที่ผ่านมาก็ไปให้กับเด็กๆนะคะที่โรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
0: มหานครฟามิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

กลางดาวค่ะลูกชายแห่งชาติค่ะน้องไรอันนะคะนี่เป็นลูกชายไทยอีกคนหนึ่งที่ทิ้งท้ายในวันนี้นะคะรักเข้าไส้ค่ะลูกลีโอนะตอนนี้เป็นหนุ่มและพูดคุยกันก็เป็นคนที่มีความเธอเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนเด็กๆค่ะเราจะได้เขาเรียกว่าดูแลครอบครัวต่อไปได้แล้วเราก็ได้ฟังเพลงพ่อจากเขาด้วยทิ้งท้ายวันนี้ด้วยเพลงนี้นะคะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะขายขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงรวยๆค่าเงินทองไหลมาณชาลิตินะคะพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเรากลับมาเจอกันค่ะเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมที่จะกลับมาเจอกันนะคิดถึง

ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหาขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายซุ่มยิงอสที่ตากใบรอดตายหวุดหวิดเมื่อเวลา 11:00 น.พันตำรวจเอกภควัฒน์วรรณสนุกผู้กำกับการสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสและพันตำรวจตรีปิยพัฒน์ด้วงตุดสารวัตรสอบสวนสภ.ตากใบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสร่วมเดินทางไปยังบ้านเลขที่152หมู่3ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบซึ่งเป็นบ้านพักของนายมูฮัมหมัดอาซูวีมานาอายุ36ปีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเมื่อเวลา 21:57 น.ของคืนวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแต่กระสุนปืนพลาดเป้าไปถูกฝาผนังซึ่งเป็นอิฐบล็อกหลังบ้านพัก1นัดโดยในช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วแต่พื้นที่ยังไม่เอื้ออำนวยจึงได้กันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยของรูจากกระสุนปืน1นัดติดกับฝาผนังหลังบ้านพักจากการตรวจสอบวิถีกระสุนของคนร้ายมีลักษณะใช้อาวุธปืนยิงมาจากป่าสวนปาล์มที่ติดกับป่าละเมาะห่างจากบ้านพักประมาณ100เมตรเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คาดว่าน่าจะมีการสำรวจเป้าหมายของกลุ่มคนร้ายก่อนที่จะมีการลงมือก่อเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เร่งช่วยเหลือประชาชนหนุนรัฐบาลลุยปราบสแก

0: มหาไทยเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยยึดหลักสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือปิดชื่อถือพฤติกรรมใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์หรือกระบวนการที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนต้องถูกตรวจสอบตามพฤติการไม่ดูชื่อไม่ดูเส้นสายและไม่ยกเว้นให้ผู้มีอิทธิพลหน้าไหนด้วยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงออนไลน์ไม่ใช่เพียงช่องทางรับแจ้งเหตุแต่เป็นศูนย์ประสานงานเร่งด่วนระหว่างประชาชนตำรวจสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านดิจิทัลเพื่อหยุดความเสียหายอายัดเส้นทางเงินและส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีโดยเร็วศาสตราจารย์ดร.อมรชี้แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ทำอาคารเตี้ยถล่มต่างจากแผ่นดินไหวกทม.ปี68ที่ทำอาคารสูงเสียหายย้ำไทยยังไม่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะมินดานาวในประเทศฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ซึ่งมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน5ชั้นทนี้ลักษณะแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับททม.เมื่อปี 2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกายในเมียนมาและรอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีระยะห่างจากกทม.หลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นยาวจึงทำให้อาคารสูงเสียหายมากกว่าสำหรับกทม.ยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากกทม.ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนที่เคลื่อนขยายที่ขยายคลื่นได้หลายเท่าซึ่งมีผลต่ออาคารสูงดังนั้นกทม.ควรมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่เสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

0: 3เพลงนะครับโอ้โหมีความพลิ้วไหวสูงมากเลยนะครับมีลุงขาดป้านะครับเศรษฐพรสุนทรพจน์นะฮะมีไรอ้อยคอยรักนะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับรวมถึงสักวาหน้าหนาวนะครับพี่แดงจิตกรนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่รัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับโอ้วันนี้มีหลายท่านเข้ามารายงานครับอุ้ยแถวบ้านฝนตกนะครับอากาศดีดีเฮียเย็นสบายมากเลยนะครับนะก็เข้ามาแชร์กันหน่อยนะว่าแถวบ้านใครตกนะเข้ามาอวดกันนะครับอากาศดีดีอากาศเย็นเย็นตอนนี้แถวพระราม9นี่ก็ครึ้มระดับ8นะฮะก็ครึ้มมากเลยนะครับผมก็เข้าไปส่องในเว็บลูกพี่ผมนะที่กรมอุตุนะวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับก็อาจจะฉ่ำนะครับเย็นฉ่ำเลยในหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับทำงานไปนะครับไม่เครียดนะครับนะทำงานแบบมีความสุขกันทุกวันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับนะพักผ่อนมาเต็มที่นะลูกพี่นะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้ามาเรียกว่ามากดไลค์มากดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะอะไรครับลูกพี่เวลาที่ลูกพี่เข้ามากดใช่ไหมครับมันจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับรวมถึงแม่แม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับอากาศดีอย่าเพิ่งนอนนะครับนอนตอนนี้บ่ายโมงเดี๋ยวไปตื่นบ่ายสามกูจะหลับอีกทีนึงนี่โอ้ยาวเลยนะครับแม่เข้ามาเล่นกันก่อน อย่าเพิ่งนอนกลางวันแม่กินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนเขามาขอเพลงลูกๆก่อนนะครับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับนะตอนนี้น่าจะกินข้าวเสร็จแล้วกำลังเข้างานอยู่ใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาแป๊บนึงนาที2นาทีนะครับน่าจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่แต่ตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีแม่ปุ่นนะครับอำนาจเจริญนะครับมีพี่หนุ่มพเนจรพี่ส่งเสืออบนะครับมีเจเดซี่คุณพี่ดีไม่พอคนจริงนะครับพี่ธนวันพี่วิไลวันพี่สมศรีพี่แดงขนมจีนพี่จงรักพี่สัญญาพี่อรพินนะครับพี่ณภัทรประภาพี่จิตตาพี่พวงรัตน์พี่วรนันท์นะครับมีคุณลูกพ่อขุนด้วยคุณวรวุฒินะฮะพี่สุขสันต์นะครับแนววันนี้ชื่อใหม่ๆเยอะนะครับมีพี่จิดาพรมีคุณหยงนะครับน้องอุ้มมี่พี่เอสเบเกอรี่พี่กล้วยชูไพรนะครับมีพี่คมคายพี่ไพรงามพี่มณีพี่อัญชลีพี่จงนิกรนะครับพี่ลำพึงพี่ทิพาพรพี่พระพลอยพี่แหม่มจันแรมนะครับพี่หนูริงนะพี่กีแซ่เบ้นะครับมีพี่ประสิทธิ์ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างฮะตอนนี้กำลังรัวสติ๊กเกอร์กันมันมากพี่ทอยนะครับพี่กุลดานะครับแล้วก็มีพี่กล้วยชูไพรพี่มณีดงกัญจานะครับนะแล้วก็มีตะป๊อบมาแล้วบางปลานะครับนะแล้วก็มีพี่อุ้ยพี่เลยเหรอครับยายออดครับผมนะมาแล้วนะครับนะแล้วก็พี่เอสเบเกอรี่นะครับนะโอ้วันนี้คือคักมากเลยนะมีพี่ดูนะเป็นอะไรพี่สามารถป่องลมนะบอกรังสิตนี่กำลังครึ้มมาเลยนะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะพี่ลำพึงพี่แทนนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของ
1: เฮียมิโซน่ารักน่าใจใส่ใจทุกคน
0: ครับผมในช่วงเฮียมิโซนะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หมี
1: สวัสดีครับน้องมุ้ยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็ฟังพี่หมีไง
1: โอ้เยี่ยมเลยนะครับนะแล้วตอนนี้แถวบ้านฝนตกไหม
2: ไม่ตกค่ะพี่แดดจ้าเลย
1: โอ้สีนักลินตอนนี้อากาศแดดดีๆเลยใช่ไหมครับ
2: แต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะเมื่อคืนฝนมันตกไงอ๋อ
1: นี่เขาเรียกว่าชินตกล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่อ
1: ุ้ยแถวบ้านชาวคณะนี่กำลังแบบใกล้ลงมากเลยนะกำลังคลื้มคลื้มเลยนะครับ
2: เอาเถอะช่างเ
1: ขาอ่ะนะแล้วแต่เขาเนาะนะเราเย็นๆก็พอเนาะครับผมแล้วช่วงบ่ายๆนี่เรามีกิจกรรมอะไรต่อไหมครับหรือว่าวันนี้เป็นวันพักของเรา
2: ค่ะพักผ่อนค่ะ
1: พักผ่อนนะเอาสวยๆแล้วตอนนั้นเห็นบอกล้มอยู่ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับ
2: มันก็ยังลุกเดินไม่ได้ครับพี่หัวเข่ามันยังเจ็บอยู่
1: อ่ะเดี๋ยวนะคือหมายถึงว่าแบบเคลื่อนไหวยังแบบไม่ค่อยคล่องใช่ไหม
2: ค่ะใช่
1: หรือว่ายังลุกเดินไม่ได้เลย
2: ค่ะยังลุกไม่ได
1: ้โอ้ยก็นานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ก็นานเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน
2: มันคงล้มแรงมากอะค่ะพี
1: ่
2: แต่มากไม่ถึงขนาดร้าวหรืออะไรแค่มันแค่เคสแต่มันยังเจ็บ
1: เหมือนแบบมันทิ้งน้ำหนักไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่อ๋อโอ้ถ้าเป็นพวกนี้แบบต้องใช้เวลาเราก็อย่าไปฝืนมันก็พักไปก่อนเน
2: าะค่ะแต่เราก็ต้องเคลื่อนไหวบ้างไง
1: ใช่ๆแต่เล็กๆน้อยๆเนาะแต่อย่าไปกระเทือนตรงพวกข้อต่อเนาะ
2: ไม่ค่ะไม
1: ่ดีแล้วครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับ
2: รักจังค่ะ
1: รักจังนะครับมอบให้ใครดีครับ
2: ความพ่ายทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่เป็นแฟนรายการ95แล้วก็คนอยู่ไกลที่ถึงเวลาแล้วโอนมันนี่มาให้ค่ะ
1: ครับผมดูเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวนะครับ
2: เขาเหลือมากกว่า
1: โอเคโอเคนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: ค่ะขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: โอ้ขอบคุณครับเช่นกันนะหายไวๆนะ
2: ค
1: ่
2: ะขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: นะครับผมเสียงดีครับพี่หนวดนะครับผมนี่คืองานจากพี่หนวดสตอร์นะครับไม่อยากดึงฟ้ามาตกเหวนะฮะก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนกล้วยของขาดพายาเที่ยวขนอมนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะ
1: มหานครมา
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมากับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมนะครับการออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราอายุมากแล้วเนี่ยไม่มีเงินเก็บนะเราจะมีความกังวลใจสูงมากเลยนะครับว่าต่อไปเราจะกินอะไรเราจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วยิ่งถ้าเราแบบมีบ้านเช่าใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีรายจ่ายในทุกเดือนแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยโอ้เท่ามาเราจะแบบเครียดเยอะมากเลยนะครับนะผมก็เลยแนะนำนี่ฮะเราควรจะมีเงินเก็บตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนะแนะนำนี่เลยครับให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับเดี๋ยวฟังข้อดีดูฮะข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญนะครับเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะจ๊ะลองฟังเงื่อนไขดูจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะตอนนี้ลองโทรเข้าไปคุยปรึกษากับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะข้อมูลอะไรที่เรายังงงไม่เข้าใจก็ให้พี่ๆเนี่ยเขาพูดได้เลยนะเพราะเขามีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วนะครับนะเอาฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีเมียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
6: ียาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเพื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานแจ้งน้องกุ้งสุธิราชนะครับทาสมนต์คนดีนะครับมีรักเก่าข้างกองฟางนะครับน้องไรอันนะแล้วก็มีกระเป๋าสมปองนะจับพี่จ่อยไม้ทองคำนะครับนะอ้าววันนี้ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่ละไอพี่ขวัญเรือนเสียเปียกนะครับนะพี่กัญญานะฮะคุณยายน้องไว้นะครับนะมีพี่ชรินจันกาวีนะครับตับป๊อปมาแล้วนะครับน้องเนยพี่ประคองนะครับนะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะก็รีบเข้ามาตอบคำถามของเฮียกันนะครับนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเฉลยละนะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะกดเข้ามาจองสายสวยๆที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เลิกงานจากหน้าเขียวนะครับไม่เคยจาก

0: 4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงไม่รู้ถูกประเมินไม่ผ่านเลขากกตนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะไม่ผ่านการประเมินงานและหลุดออกจากตำแหน่งเลขาธิการว่าตนเป็นผู้ถูกประเมินไม่มีความเห็นในส่วนนี้ส่วนกระแสข่าวมีมติ4-3ว่าไม่ให้ประเมินงานไม่ผ่านนายแสวงปฏิเสธว่าตนยังไม่ทราบจะทราบเมื่อมีมติออกมาอย่างเป็นทางการแต่ในส่วนการทำหน้าที่ของตนเมื่อปี2568จบลงตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเมื่อถามว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องมีการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตีความว่าจะต้องใช้มติจากกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่หรือไม่นายแสวงกล่าวสั้นๆว่าก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาดร.มลิกาลุยตลาดน้องจอกตลาดอากงรับฟังปัญหาประชาชนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดน้องจอกเขตน้องจอกและตลาดอากงเขตคลองสามวาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักประชาชนจำนวนมากเข้ามาสะท้อนปัญหาและให้กำลังใจพร้อมฝากความหวังให้ช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทั้งสองพื้นที่พบว่ามีปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็วแต่การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสำหรับเขตน้องจอกประชาชนสะท้อนปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายรองซอยย่อยและทางเชื่อมชุมชนหลายแห่งยังมีไม่เพียงพอ

ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงกลางคืนขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทางส่วนเขตคลองสามวาโดยเฉพาะบริเวณตลาดอากงประชาชนสะท้อนปัญหาคล้ายคลึงกันในเรื่องไฟส่องสว่างและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนโดยหลายชุมชนยังขาดเส้นทางรถโดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า

0: รุงเทพมหานครทำให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวนมากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ทำโรงเรียนประถมถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากโรงเรียนประถมในเมืองดีกอสทางใต้ของฟิลิปปินส์ที่เด็กนักเรียนได้ออกมานอกห้องเรียนหลบภัยอยู่กลางแจ้งจากนั้นโรงเรียนหลังคาสังกะสีได้พังถล่มลงมาส่งผลให้เด็กๆพากันตื่นตกใจโดยที่ไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ตามมาตรานเรกเตอร์โดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซานสโตนตามรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น8คนขณะนี้ทางการยังคงออกคำเตือนสึนามิให้ประชาชนหลบหนีจากพื้นที่ชายฝั่งขึ้นสู่ที่สูงเช่นเดียวกับในอินโดนีเซียที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: โดยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะยามีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
2: ปาดพี่เน่งคนงามนี่เองพี่เน่งสบายดีนะครับ
3: สบายดีค่ะ
2: อ้าวแถวบึงกลุ่มเป็นไงครับพี่วันนี
3: ้ลมแรงแล้วก็แดดอ่อนๆค่ะ
2: ครับหลังคาเรายังอยู่ใช่ไหมครับพี่เน่งครับ
3: ยังอยู่ค่ะ
2: พี่เน่งแล้วช่วงเย็นนี้เราไปทำงานไหมครับพี่เน่งวันนี้
3: อ๋อก็กลับเข้าบ้านมาแล้วค่ะ
2: โอ้เข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ไปทีก็ช่วงประมาณตีสองอ่ะ
2: โอ้ตีสองก็เรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราพักผ่อนเนาะพี่หนิงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อแต่ทานข้าวเรียบร้อยเนาะพี่หนิงนะ
3: ทานไปสามมื้อแล้วค่ะ
2: โอ้เยี่ยมเลยครับยังได้อีกสองสามมื้อเลยนะครับพี่หนิงกว่าจะตีสอง
3: มื้อแรกนี่ตีสี่ค่ะ
2: โอ้อุ้ยเราโหลดทีละสองชั่วโมงก็ได้นะครับพี่หนิงโอ้พลังเยอะเลยครับ
3: มีไปช่วยพี่เขาขายข้าวใส่บาตรด้วยอะค่ะ
2: โอ้ดีจังเลยเนาะอุตส่าห์ทุนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เอาวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
3: เพลงของมนสิทธิ์อะค่ะคิดถึงจังเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่หนึ่งครับงั้นเดี๋ยวพี่หนึ่งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ค่ะขอมอบให้สำนักงานได้ไหมคะ
2: โอ้ได้เลยครับมอบก่อนก็ได้ครับพี่
3: ค่ะ

0: ขอมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำไข่ข้าวเสบาทน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ให้ดีเจเฮียหมีน้องหลังไมน้องปางแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: อ้าวแม่ครบถ้วนงั้นเดี๋ยวพี่เหน่งพูดตามผมเลยนะ
0: พูดได้ค่ะ
1: โอ้พูดได้เหรอครับโอ้เชิญเลยครับพี่เหน่งครับ
0: ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยาทุกรสชาติดี
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะยันไอ้อัยยาอ่ะฮะ
0: ค่ะอันนี้ไอ้อัยยารสชาติดี
1: ไม่พี่มันต้องมีอ่ะฮะก่อนพี่ยังอย่าพึ่งมันต้องและไอ้อัยยาอ่ะฮะแล้วค่อยรสชาติดี
0: ดีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
1: มี
0: จบสุดท้ายเหรอ
1: บอมันมีอาหารสองรอบนะพี่เองพี่เองอย่าเถียงผมสิผมดูโพยอยู่ครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับผม
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยารา
1: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับพี่เองครับวันนี้ขอบคุณพี่เองมากเลยนะ
0: ค่ะก็ขอให้เมียยำหมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆวันนะคะ
1: ขอบคุณพี่เอง
0: ให้มีทุกๆวันไงได้ทำงานได้ราบรื่นตลอดไป
1: อุ้ยสาธุขอบคุณมากเลยพี่เน่งนะสุขภาพดีเหมือนกันนะพี่เน่งนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ

0: ชุดๆนะฮะว่าคิดถึงจากใจนะครับคำพูดมากมายนะครับบอกสั้นๆว่าคิดถึงนะครับพี่รังร็อกคริสต้านะครับนะแล้วก็มีโอ้ยคิดถึงจังนะครับดอนปรากุลนะครับพี่เถิงนะครับนายคิดถึงจังเลยนะครับนะแล้วก็มีอำนาจแห่งความคิดถึงนะครับยุ้ยญาติเยอะนะฮะก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอาผ่านไปจากชั่วโมงที่2นะครับนะในช่วงพาเรทนะตอนนี้ก็รีบเข้ามาตอบคำถามกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งเบิ้งนะครับรีบเข้ามาทายกันเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยละนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยววันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับนะอย่างที่เรารู้กันนะว่าช่วงนี้เนี่ยบางทีโอ้ฝนตกในหลายพื้นที่นะครับนะฝนตกบางทีถนนลื่นนะครับแล้วก็ใครที่ต้องไปทำงานตลอดเลยนะครับบางทีออกเช้ามืดเลยกลับก็บางทีก็ดึกดื่นแล้วนะครับยิ่งฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วบางทีช่วงที่เราขับไปเส้นทางไกลๆบางทีความสว่างก็ไม่พอใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำฮะยิ่งท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วนะต้องดูแลชาวคณะนะครับแนะนำเลยนะครับว่าให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวล

0: ็ผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,0004อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านสนใจกดไปเบอร์นี้จ้ะ022014364นะครับนะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยนะ5นะครับนะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะก็โทรได้เลยครับนะลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับนะข้อไหนที่เราไม่เข้าใจหรือยังงงๆอยู่ก็ให้พี่ๆเนี่ยเขาหาข้อมูลมาให้เราเลยนะครับคือถามได้เลยนะจนกว่าเราจะเคลียร์ใจนะจนกว่าเราจะแบบเขาเรียกว่ารู้ครบจบกระบวนความเลยแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับกดเลยฮะที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตนะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะครับตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะแล้วก็เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับนะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่โจ๊ะนะฮะมีเซิงด้วยนะครับผมนี่คือหมอลำน้อยนะครับนะพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับนะเพลงนี้ก็โอ้หลายท่านก็ชอบนะโจ๊ะดีนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่บุญหลงมงคลพรนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: งานจาก T-Rex นะฮะนี่คือเต้ยสั่งลานะครับล่าสุดก็มาแรงที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่1นะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะคืองานจากน้องบอสนะตี3นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่2เพลงรัวๆจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะเอามาครับเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือเนื้อบดผสมมันและก็บีทรูทครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะวันนี้ก็มีชาวคณะหลายท่านตอบถูกนะฮะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริงนะมีตะป๊อปนะพี่นิรมัยพี่จิราพรพี่ละไอและมีน้องปลายฟ้ามีพี่แอลผักดองแล้วก็มีพี่กล้วยนะครับแล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเนื้อบดผสมมันแล้วก็บีทรูทนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยช่วงหน้าฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับยังมีแจกอยู่นะฮะรีบเลยรีบด่วนเลยนะฮะอยากได้กิฟต์เซตกดมาจองสายที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายนะครับการเล่นเกมแล้วก็ขอความน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาชอบ

ใหม่ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เคสเกาหลีไกลฉันคูเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเพื่อหนึ่งฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับชั่วโมงหน้าใครอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายแล้วนะครับเบอร์นี้เลยครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมกันชั่วโมงนี้นะครับก็เรื่องงานจากคิริบูนนะจ๊ะอดีตรักยามเย็นคิริบูนจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าไป
3: ขณะนี้เวลา15:00 PM ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันด้านลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มต้นภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยพบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามกว่า30 คนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดว่าเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากการเติบโตของทั้งสองประเทศส่งผลเชิงบวกต่อกันโดยเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามขณะที่ผู้แทนภาคเอกชนไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้พบหารือในวันนี้พร้อมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามรวมทั้งจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีของเวียดนามในการส่งเสริมการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่ไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่10 มิถุนายนนี้เริ่มรับออเดอร์15 มิถุนายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569เวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1 แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ

อมให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30

0: ออกมาเติมน้ำมันรถจากนั้นจ่อยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เสียชีวิตริมถนนพหลโยธินจังหวัดสระบุรีจากนั้นได้ขับรถกระบะหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่กดดันและไล่ล่าติดตามอย่างหนักล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนได้พบรถกระบะวีโก้ของนายสันทัศน์ขับอยู่บนถนนมิตรภาพตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตำรวจได้ไล่ล่าพร้อมวิทยุสกัดจับแต่นายสันทัศน์ไว้ตัวทันเหยียบคันเร่งและขับหลบหนีตำรวจจึงไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดทำให้รถของนายสันทัศน์ล้อยางปีนเหยียบเกาะกลางถนนทำให้ยางระเบิดรถเสียหลักขวางถนนก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวนายสันทัศน์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองจนเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นะครับดั้งหักมารักทำไมอ่ะนะครับมาพี่อินแทนบอกว่าดั้งหักก็มีหัวใจน่ารักดีครับสองเพลงนี้นะฮะงานจากพี่แมร์มอเตอร์ไซค์นะครับนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ห้างนะครับจากร็อกแสลงนะครับสองเพลงโรโรจ้ะมาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะตอนนี้พี่หนูริงนะครับน้องปลายฟ้ามีเสียเปียกนะครับนะมีพี่จิราพรบอกเก็บผ้าก่อนนะครับไปสู่ฮอลแลนด์นะครับพี่เพ็ญนภานะครับนะแล้วก็มีพี่ชลินนะฮะชลินจันกาวีนะครับก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะพี่ศรีไวยก็มาแล้วนะฮะแล้วตอนนี้1สายรอเล่นเกมแล้วจ้า
1: คลุกรอยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคิดถึง
0: โอ้ยมาถึงก็ปากหวานเลยนะครับพี่นันนะครับพี่นันทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ก็พอดีทำงานอยู่ก็น้องเขาโทรมาพอดีเลย
0: อ๋อโอเคงั้นเราม
2: าเหมือนน้องเขาพูดเลยว่ากำลังคิดถึงเฮียอย
0: ู่โอ้ยปากหวานอย่างนี้นะครับมาเล่นเกมเลยดีกว่านะครับวันนี้พี่นันบอกเลยฮะว่าเราจะมาแก้มือกันนะครับวันนี้พี่นันมีโปรตอบได้2ครั้งนะ
2: จะเฮียขอเปลี่ยนถ้าจะมาได้2ครั้งมาครั้งหน้าไม่ต้องเลือกเลย
0: เอาลองดูพี่อย่าเพิ่งท้อแท้กับชีวิตพี่มาพี่นันมาขอรหัสเข้าเกมก่อนพี่นันมา
2: ผมเขย่าไทยเชฟโดยคลุกโดยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะฮะมาดังนั้นเดี๋ยวผมเขย่ากล่องพี่นันพร้อมนะมาเลยครับผมมาครับเขย่ากล่องเลยครับมาครับผมนะวันนี้ลูกที่1คือสีเขียวนะครับลูกที่2คือสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้ลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่นันครับ
2: สีแดง
0: เอาสีแดงนะครับมาดูกันนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟอุ้ยมาดีพี่นันนะเอาลูกที่2นะครับเขียวกับเหลืองครับพี่
2: ส
0: ี
2: เขียวค
0: ่
2: ะ
0: สีเขียวนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหพี่นันขออนุญาตเฉลยนะครับอันที่3แน่นอนครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้โอ้นี่วันนี้ไม่ต้องใช้โปรเลยนะพี่นันถูกเป๊ะเลยนะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากค
0: ่
2: ะ
0: โอเคพี่นันครับผมเดี๋ยวเห็นเหนื่อยๆเดี๋ยวไปทำงานต่อก็ได้ครับพี่นันผมเกรงใจนะขอบคุณนะพี่นันนะ
2: ขอบคุณมากค่ะที่มาให้รางวัล
0: ยินดีครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวก็อย่างที่บอกครับว่าครั้งที่2นี่เราก็จะมีโปรตอบได้2ครั้งนะใครที่เล่นแพ้ไม่ต้องท้อนะครับเราจะเล่นจนกว่าจะชนะนะฮะแล้วก็รับกิฟต์เซตไปนะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับนะชื่อชุดว่าในยามที่พี่ช็อตนะครับน้องก็จากลานะครับก็จังหวะบวกมากเลยนะครับคนบ่มีตังนะครับไทธนพลนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับก็การวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับนะบางคนเราอาจจะมีเป้าหมายนะครับเรามีครอบครัวเล็กๆน่ารักใช่ไหมครับนะเราอยากจะมีบ้านนะครับเราอยากจะส่งให้ลูกของเราเนี่ยเรียนสูงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายชีวิตนะฮะแต่อย่าลืมด้วยนะครับในเรื่องของระยะยาวเนี่ยนะครับเราต้องเผื่อด้วยนะครับในวันที่บางทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจู่ๆเราจากไปอย่างสงบงี้นะฮะแล้วก็บางทีบางครอบครัวเนี่ยนะครับนะลูกก็ยังเล็กนะครับภรรยาก็เป็นแม่บ้านเนี่ยบางทีก็ไม่มีรายได้ถ้าอยู่ๆเราหายไปเลยเนี่ยนะครับโอ้ชาวคณะคงลำบากนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะจ๊ะลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็

เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับข้อไหนที่เรายังไม่เข้าใจเรายังสงสัยก็สอบถามได้เลยนะครับพี่ๆเขามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับหรือให้เขาคำนวณให้ก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเดือนนึงเนี่ยฉันต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่จ่ายไวหรือเปล่านะครับนะแล้วค่อยมาสรุปตกลงอีกทีก็ได้นะครับคือเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะฮะแล้วค่อยเคาะอีกทีก็ได้นะครับแต่ต้องมีข้อมูลก่อนทั้งหมดอันนี้สำคัญมากนะฮะก็กดได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคด้วยนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: งานจากซินสไนเปอร์นะครับนี่คือหมาดำสำลีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องจาสิงชัยนะครับมาเด้อขวัญอ้ายนะครับเดี๋ยวมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับมีพี่นกสุพรรณนะครับยายแสงบางนานะครับพี่พรรังสิตนะป้ากิ่งบางปะกงนะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับมีพี่ประจวบพัทยาพี่เปิ้ลอ่างทองนะครับแล้วก็มีพี่รปภ.จังหวัดตากด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สุริศโพเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

หมดเวลานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับให้ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับฮีรักทุกคนแน่จุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับรู้สึกว่าหลายพื้นที่ฝนตกนะครับนะเอายังไงก็เดินทางปลอดภัยค่อยๆไปนะครับนะวันนี้เฮียไปลาไปด้วยเพลงนี้นะครับมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับดอกกระเจียวบานเอารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝ่ายปกครองทั่วประเทศรวมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยรวมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทางไม่ต้องกังวลเพราะเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐกรมบัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และเงินกันไม่เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณพ.ศ. 2568ในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2569วงเงินงบประมาณรวมกว่า 4,100 ล้านบาทก่อนหนี้แล้วกว่า 3,113 ล้านบาทคิดเป็น 175.91 สูงกว่าอัตราการก่อนหนี้ช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา 5.24 เบิกจ่ายเงินสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 2,809 ล้านบาทคิดเป็น 168.51 สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา 4.13 และมีมูลค่าการเบิกจ่ายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมาท่านนี้กรมบัญชีกลางคาดว่าการใช้จ่ายของภาครัฐจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณท่านนี้ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐกำกับการบริหารสัญญาเร่งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะเงินที่การไว้เบิกเหลื่อมปีเนื่องจากเหลือเวลาการเบิกจ่ายเงินเพียง4เดือนเท่านั้นมิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับและจะไม่สามารถของบประมาณเพิ่มเติมหรือเบิกจ่ายรายการที่งบประมาณถูกพับไปในปีถัดไปได้ตรวจสอบความเสียหายเพลิงไหม้ชุมชนคลองนางหงถนนพระราม6พบบ้านเสียหาย58หลังหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์

สูง 4-5 ชั้นซึ่งปลูกสร้างติดกันหลายคูหาตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ทันทีใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถระงับเหตุไว้ได้

0: คารใกล้เคียงโดยพบว่าอาคารมีบางจุดที่เกิดรอยร้าวจึงได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายประมาณ58หลังคาเรือนโดยต้นเพลิงคาดว่ามาจากบ้านไม้หลังหนึ่งก่อนจะลุกลามไปอาคารที่ติดกันและส่วนใหญ่เป็นอาคารที่เก็บกระสอบผ้าสำหรับจำหน่ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน10คนในจำนวนนี้ส่งโรงพยาบาล5คนเป็นกลุ่มสีเหลือง3คนสีเขียว2คนอีก5คนไม่ประสงค์ที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้สำนักงานเขตปทุมวันได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวสำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถนำเอกสารไปลงทะเบียนได้ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

เย็นๆแบบนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนเป็นประจำนะคุณฟังต้นสัปดาห์ครับต้อนรับด้วยสำนักงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยทีเดียว 16:20 นกันแล้วนะครับก็บางพื้นที่ฝนโปรยๆลงมานะอย่างฝั่งหนองจอกนี่เชฟบงเจนีก็ส่งข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าโปรยๆอสมทก็มีโปรยๆมานะฮะเมื่อสักครู่ก็ยังแบบว่าโปรยๆให้แบบว่าอบอ้าวอยู่คุณจินตนาบอกว่าฝนไปตกในเลโดอย่าตกตะบนบกนั่นเนอะเขาอีตัดยางคนกรุงเทพจะไม่นี่แหลงภาคกลางชับเปี้ยเลยอ่ะสำนักงานเพลงครับภาคกลางกันสักนิดหนึ่งนะเปิดมาด้วยฝนรินในเมืองหลวงครับงานจากพี่ไผ่พงศธรก็มอบให้เชฟผงเจนีนะครับที่แนะนำมาทาง SMS 4689400บอกว่าฝากมอบให้ลุง935ครับให้ลุงนวลมีนบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกเสียงทุกสายถัดไปครับเพลงที่2ก็จะเป็นงานจากพี่ต่ายอรไทยเพลงนี้โอ้เพิ่งเพราะเลยทีเดียวนะฮะอายพรอ่อนนุชฝากมาทาง SMS เช่นกันหอมกลิ่นบ้านเกิดและปิดท้ายด้วยฝนตกในทะเลครับงานจากพี่นกรัชนกสีโลพันสีโลพันนะฮะต้องออกเขาเรียกวรรณยุกต์ให้ถูกใช่ไหมสีโลพันทัสซี่โลพันนี่เงาะเลยทีเดียวนะโอ้ยช่วงนี้เงาะหน้าเงาะด้วยนะเงาะมังคุดโอ้ยอ่ะสามีงามเรียงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้กับฮิตมาราธอนทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคุณฟังนะบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์ก็น้องฝนตั้งเขามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายๆก็โปรยปลายมาแทบจะทั้งกรุงเทพปริมณฑลเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนภูมิภาคอื่นๆก็มีแบบว่าเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้หน้าฝนต้องทำใจแล้วก็เข้าใจธรรมชาติกันไปและทักทายคุณฟังด้วยนะนอกเหนือจากกรุงเทพปริมณฑลครับก็คุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทผ่านทาง MCOT Radio Networkในขณะนี้นะครับส่วนช่องทางการขอเพลงเน้นย้ำกันเลยนะ022481366 022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS กันก่อนแล้วกันนะครับนอกเหนือจากเชฟพงษ์เจนีไอพรอ่อนนุชสองข้อความแรกเนี่ยนะฮะก็จะมีทางอุตรดิตถ์ครับพี่อรุณแสงสอนมาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันและซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันกาดบัณฑิตเช่นกันส่วนสาวเบอร์ตองครับวันนี้บอกว่าสวัสดีวันจันทร์ค่ะดีเจค่ะอยากจำค่ะข้าวจำนิดนึงส่วนน้องนัทอุตรดิตถ์นะขอเพลงช้างเผือกและ AEC มาช่วงพี่ไม่มีเพลงนะครับผมไม่มีช่วง AEC นะน้องนัทขออภัยด้วยเนาะส่วนน้องต้องระยองครับมาฝากเพลงน้องมากับคำว่าใช่ไหมไทยนะส่วนพี่บุญนครพนมฝากเพลงจีบได้แฟนตายแล้วเฉยพงเจนีก็บอกว่าฟังอยู่นะฮะได้ฟังเพลงแรกเลยหนองจอกลงมาปล่อยๆแล้วเช่นกันส่วนพี่กุลจากสมุทรปราการสวัสดีด้วยทางหลังไมค์พี่ทวีศักดิ์สุรินทร์คุณแม่กับคุณละพร้าว101ครับพี่เล็กสิงห์บุรียายแสงบางนาพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มนะรวมไปถึงคุณฟังพี่เที่ยงด้วยนะจากแถวแถวปัตตานีตอนนี้เดี๋ยวฟังเพลงต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งนะฮะพอยังมีเวลาให้คุณฟังได้โทรมาขอเพลงหน้าไมค์กันนะครับเบอร์หน้าไมค์ครับ022481366 1สายเท่านั้นนะจ๊ะชั่วโมงแรกขอปุ๊บจัดให้ทันทีอยากฟังเพลงไหนเผื่อคุณกำลังคิดถึงใครเวลาบรรยากาศฝนโปรยๆฝนตกๆแบบนี้

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อ่ะมาแล้วครับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีครับพี่เอ๋ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับโทรจากแถวไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวบางพีค่ะ
1: บางพี
2: ฝั่งหน้ากลับบ้านน้ำแดง
1: อ๋อวันนี้ฝนตกไหมฝั่งนั้นพี่
2: มันกำลังเป็นเหมือนพรมน้ำมนต์อยู่อะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่ไหมโอ้นี่แบบปล่อยๆลงมาเหมือนพรมน้ำมนต์จริง ผมก็นี่มาบริเวณนี้คล้ายๆกันเลยแล้วอยากฟังเพลงอะไรช่วงเย็นๆหลังเลิกงาน
2: พอดีรับลูกมาลูกเขาอยากฟังมะฮุงข้าวค่ะ
1: โอ้ยร้องได้หรือยังครับร้องได
2: ้ร้องได้อยู่ในรถเน
1: ี่
2: ย
1: เด็กๆน่าจะร้องได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวผมมอบให้นะ
2: ได้หิวข้าว
1: ใช่ไหมแล้วเพลงน่ารักด้วยนะโอ้น้องกี่ขวบแล้วครับพี่เอ
2: 9แล้วค่ะ
1: โอ้9ขวบแล้วเหรอโอ้วันนี้เรียนสนุกไหมเอ่ย
2: เรียนสนุกไหมลูก
1: ไม่พี่ออกอากาศทั่วทั้งประเทศด้วยนะลูกโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่เอด้วยนะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: แม่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่น่ารักเลยคุณแม่คุณลูกนะก็ช่วงนี้เลิกงานฝนปล่อยๆมาพอดีน้องนักเรียนก็เลิกเรียนกันนะฮะกับช่วงของสายชิลฮิลใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิลฮิลใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สวยขยี้ใจครับบุ๊กสปการทิดแอมและมอสคำหมากบิน16:38โดยประมาณนะครับคุณฟังมาเรื่องราวของการรับประทานอาหารแหมเมื่อสักครู่ตั้งหม้อมาแล้วนะหม้อหุงข้าวเลยเออถ้ากดหม้อแล้วเขาเรียกว่าหุงข้าวแล้วเนี่ยอย่าลืมกดหม้อด้วยนะใครยังใช้รุ่นเก่าๆอยู่นี่ถ้าลืมนี่โอ้รอกันเลยนะแต่เรื่องราวของเมนูอาหารกันสักหน่อยคุณฟังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้ครับทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ครับสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสนะครับจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งครับกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ Big C TopsFoodland, The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขาเลยครับพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกันด้วยคุณฟังเดือนนี้มิถุนายนนะครับกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลจากภาพครับคุณฟังก็ให้เข้าไปดูนะว่ามีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดนี่ไปดูเลยนะครับตามชื่อกิจกรรมใครตาดีก็มีรางวัลให้นะดังนั้นแล้วถ้าตอบถูกง่ายๆครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะครับซึ่งเขาก็แจกจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลนะครับรางวัลละ1เซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผ้ากันเปื้อน1ผืนและกระบอกน้ำอีก1ใบครับสามารถที่จะไปร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2569 3ช่องทางด้วยกันคุณฟังนะครับก็ Facebook ครับค้นหาคำว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram ก็ค้นหาคำว่าพันท้ายนรสิงห์ .official และ TikTok ครับพันท้ายนรสิงห์ .official ก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะครับ
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาเข้าสู่ช่วงของมหานครไลฟ์กันต่อนะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายต้นสัปดาห์ฟังเพลงน่ารักน่ารักกันก่อนละกันนะครับจากน้องไมค์เด็กดอยใจดี

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ั้นจ้าพี่เป้าสายันสัญญาครับพาย้อนวันกันสักหน่อยอยู่กับความผิดหวังครับพี่เที่ยงจากปัตตานีแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่ตอนนี้ 16:51 นกันแล้วนะครับอ่ะมาฝากเรื่องราวสำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องราวของอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเนาะว่าในวินาทีถัดไปเนี่ยนะครับเราจะเป็นอย่างไรนะฮะดังนั้นแล้วหากเรามีครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังกันอยู่หรืออยากจะเห็นเขานะครับไม่มีความแบบว่าลำบากในอนาคตนะฮะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเขาหรือเพื่อตัวคุณเองนี่แหละก็แนะนำกันสักหน่อยจากไทยประกันชีวิตครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุตัวนี้นะครับก็เหมาะมากๆหากท่านอยู่ในช่วงของอายุ50ปีจนถึง75ปีหรือกำลังที่แบบว่าอายุใกล้เคียงเนี่ยนะฮะอยากจะเริ่มต้นวางแผนก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่กันดูนะตัวนี้ครับเป็นการวางแผนชีวิตสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเพื่อตัวคนเองเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงมั่นปลายในยามเวลาที่ร่างกายของเราโรยราไม่สามารถที่จะประกอบทำมาหากินได้อย่างดังปัจจุบันนะฮะในอนาคตเนาะเราก็สามารถที่จะมีเรื่องราวที่คอยรองรับนะครับในอนาคตได้เพราะว่าตัวนี้ก็ครอบคลุมทำแล้วส่งเงินประกันไปเนี่ยแต่ละงวดเมื่ออยู่ครบสัญญาก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับเงินได้กลับคืนมานะคุณฟังตัวนี้อย่างที่บอกไปแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับสมัครได้ง่ายเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีนะครับเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาครับคงที่ตลอดสัญญาครับสัญญาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกได้ว่าจ่ายครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยคุณผู้ฟังคุ้มครองรับหลากหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาครับก็ครอบคลุมกรณีที่หากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับถึงแม้ว่าอายุคุณจะมากแล้วนะครับเงื่อนไขเนี่ยนะฮะ50ปีจนถึง75ปีเนี่ยแหละถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปสมัครเองหรือว่าลูกหลานที่ฟังอยู่สนใจอยากจะโทรไปสอบถามโทรไปสมัครให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02 201

0: 0220114234ครับคุณฟัง0220114364นะเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพก็ฝากเลยนะครับคุณฟังสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับคุณฟังไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อจะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตคิดติดหัวใจ
0: มาทิ้งท้ายช่วงนี้งานจากพี่อ้อยกระท้อนครับสายฝนกับคนไกลบ้านเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปกครองขอนแก่นเคาะประตูบ้านช่วยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุถึงชุมชนนายจิรภพศรีเรืองปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมการปกครองเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีสิทธิ์จำนวน 5,263 คนครอบคลุม18ตำบลขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,200 คนโดยพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาในการติดตามข่าวสารรวมถึงขาดอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานจึงได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ด้านนางไพรินโคตรลือชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าได้รับรายงานผู้มีสิทธิ์จากทางอำเภอเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามสถานะของประชาชนก่อนนัดหมายให้มายืนยันสิทธิ์โดยผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เกือบครบทุกคนแล้วณัฐพงษ์นำถกครม.เงาพรรคประชาชนปมมาเลเซียระงับนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวซัดรัฐบาลยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาภายหลังการประชุมครม.เงาครั้งที่5ของพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงว่าการประชุมวันนี้มี3วาระโดย2วาระแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้ากรณีมาเลเซียระงับการนำข้าวกุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาโดยมีสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมประชุมและจะมีข้อเสนอเร่งด่วนเสนอไปรัฐบาลด้านนายเด่นรัฐสุขกำเนิดคณะทำงานครม.เงากล่าวว่ามีข้อสรุป4ข้อ 1. ช่วง10วันหลังจากนี้เป็น10วันอันตรายที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อเพื่อให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจาขออภัยค่ะรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างในบ่อทำให้ราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้พังทลาย 2. การเจรจามาเลเซียให้เกิดการผ่อนปรนต้องใช้ทุกช่องทางให้มีการผลักดันการผ่อนปรน 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นว่ารัฐบาลยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบและ 4. มาตรการรัฐบาลที่ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเป็นเรื่องที่ดีขณะที่นายณัฐพงศ์กล่าวปิดท้ายว่าการเห็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริงทำให้รัฐบาลไม่ได้ดำเนินมาตรการที่ตอบสนองต่อปัญหาเท่าที่ควรกองทัพภาคหนึ่งส่งทหารช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบรมนิวาสฝั่งโรงงานปลาทูถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกทม.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพภาคที่1โดยพลม.2 รอ.และมทบ11ได้จัดกำลังพลและชุดจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพและช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและร่วมทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิงในการควบคุมเพลิงซึ่งขณะนี้เพลิงสงบลงแล้ว

ร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณบริเวณโรงเรียนวัดสะบัวในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว58หลังคาเรือน62ครอบครัวและประสงค์เข้าพักที่ศูนย์พักพิง1รายและมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น3รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ1รายโรงพยาบาลกลาง1รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักควัน1

0: าวโรงเรียนวัดสระบัวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กรรมซึ่งเป็นเพียงแค่1ใน6คดีที่หนุ่มกรรชัย
5: มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: โรคดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาแล้วครับสำหรับชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครชั่วโมงนี้นะครับ 17:00 นกับอีก9นาทีเข้าสู่ช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4เพลงต่อเนื่องพร้อม1สายหน้าไมค์กันก่อนนะครับและตอนนี้1สายรออยู่แล้วจากนครพนมด้วยสวัสดีครับพี่นัทครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นัทครับ
3: ครับรับฟังที่ขึ้น

0: สมท.อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับชัดเจนครับ
1: ชัดเจนนะพี่นะขึ้นความถี่อะไรครับ 93.5 หรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องนะพี่นะโอเคงั้นผมจำถูกจำถูกอ่ะแล้วฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างฮะนครพนมฝั่งโน้น
0: อากาศร้อนครับฝนไม่ตกร้อนมาก
1: เลยโอ้นี่กรุงเทพมีฝนอยู่เนี่ยเอาไปสักหน่อยไหมล่ะพี่
0: เอามาแบ่งบ้างก็ดีนะจะได้เย็น
1: เออวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่นัทด้วยแล้วฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับพี
0: ่ฝากใจไปกับนกครับ
1: โอ้นี่น่านฟ้ากาฬสินธุ์นะเพลงแรกที่พี่นัทขอมาผมจะเปิดพอดีอ้าวลืมไมค์ไทยเพิ่งเปิดไปเลยขออภัยด้วยนะพี่นัทนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะพี่นะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ
1: ว่าเพลงที่พี่นัทขอมาก็ดีเลยบักซี่เดอนี่ผมไม่ได้ฟังนานแล้วว่าโอ้อยากฟังแบบเขามีกฎระเบียบห้ามเปิดศิลปินซ้ำเนาะโอเคแต่รอบนี้พาเดทเพลงฮิตเป็นฝากใจไปกับนกมอบให้ใครครับพี่นัท
0: มอบให้สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพลง95ทุกคนครับ
1: ได้เลยนะครับมาก่อนไปฟังเพลงกันมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นัทนะ
0: ครับ
1: ทีละท่อนนะพี่นัทขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างชาบู
1: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: และไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยระอ่าฮ่า
0: ไอยระอ่าฮ่า
1: สิ่งนี้เลยแหมขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับพี
0: ่ครับจุดสำคัญ
1: มีความสุขครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับแม่จำเลยนะพี่นัทของเราจังหวัดนครพนมรับฟังผ่านทางอสมทจังหวัดนครพนม 93.5 ก็ทักทายกันด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศที่รับสัญญาณกันอยู่ผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทในขณะนี้มาพาเรทเพลงฮิต 17:12 นาทีเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเพลงนี้กันก่อนนะครับไอ้มอนแคนกันควรมอบให้คุณทวีศักดิ์จากสุรินทร์ด้วยเพลงนี้คอยน้องที่ช่องเมคครับ

0: คนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: 4เพลงครับตอนนี้เล่นกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคชั่วโมงนี้ 17:28 นาทีกันแล้วนะครับหัวขบวนพาเรดครับเปิดมาด้วยคอยน้องที่ช่องเมกมนแคนแก่นคูนฝากใจไปกับนกนันฟ้ากาลสินครับถ้าเธอพร้อมที่จะรักอันจากพี่1 BK Band และปิดท้ายด้วยจับใจมินตราอินทิรา
1: พาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่โอ้เข้ากับฤดูฝนเลยคุณฟังชื่อเพลงครับมรสุมใจจากน้องกอกกี้กับวิศรานะครับฟีเจอริงไว้กับคุณพี่เจินเจินบุญสุ

สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: รังดาวรับงานจากลูกชายแห่งชาติอีกหนึ่งคนนะฮะของแม่แม่ไรอันกัดบัณฑิตครับผมเพลงนี้ก็ยังคงแบบว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะคุณผู้ฟังอยู่ในฮิตที่4ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราได้นานถึง11สัปดาห์ด้วยกันแล้วนะแล้วเคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ไม่ธรรมดาก่อนหน้านั้นครับผมขอกำลังใจงานจากพี่หนูเล็กกากาได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับน้องวินวรพัฒน์วรพัฒน์นะฮะเพลงนี้ก็ถือได้ว่าฮิตมาราธอนอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณผู้ฟังถูกถามหากันแทบทุกชั่วโมงของนักจัดรายการเลยก็ว่าได้อยู่ในชาร์ตของเราครับต่อเนื่อง35สัปดาห์เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่2ด้วยนะขอกำลังใจเนี่ยแต่สัปดาห์นี้ครับขอกำลังใจมาอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากฮิตที่8 2เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตกับเวลา 17:44 นาทีขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: มาช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังข่าวสารจากทาง FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณเนี่ยไม่ควรพลาดนะกับทริปพิเศษครับที่เขาได้รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวกับ The Legend Tales 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับมารวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับบนเส้นทางเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาทริปนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ไฮไลท์สำคัญเลยคุณฟังในทริปนี้นะครับคุณก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวและสนุกสนานตลอดการเดินทางทั้งทริปเลยคุณผู้ฟังส่วนการเดินทางมาแบบเหนือนิดนึงนะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP ครับพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อกันไปเลยทริปนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลในราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนๆเลยที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และอีกหนึ่งหมายเลขครับ0868251444

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอาจคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
1: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับคุณฟังเดี๋ยวขออนุญาตอ่านบทกลอนจากน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลกวีทิงเจอร์สักนิดนึงนะฮะก็เขาบอกว่าฟังพาเรทช่วงนี้มาต้นชั่วโมงกันไปขออนุญาตตั้งชื่อพาเรทให้หน่อยชื่อของเขานะครับที่ตั้งมาเนี่ยคือกำแพงแห่งรักจากดวงใจแม่และฝากบทกลอนมาด้วยนะเขาบอกว่าฝากเพื่อนข้าปักษาน้อยคอยคลายทุกข์หากเขาซุกคลุกตรอมตรมช่วยโอบไว้กำแพงใจคอยรับให้ไม่หน่ายหนีชื่นชีวีรอพี่กลับมารับขวัญขอฝากใจไว้ในแสงแห่งตะวันและอองจันทร์ขอเจ้านั้นเป็นสุขเถิดนี่นะครับก็ขอบคุณบทกลอนด้วยนะครับที่แต่งเพราะๆมาให้อ่านออกอากาศกันบนเฟรมกัสแพ้นะน้องลูกตาลมาทิ้งท้ายกับเสกโลโซครับอะไรก็ยอมเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง

0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อุ้งขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
1: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
1: เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีจากรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเองก็จะสรรหาเรื่องมาเมาส์คัดสรรข่าวมาคุยมาแชร์มาแบ่งปันแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังไปตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะ
0: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ
3: เมื่อช่วงเช้ารายงานข่าวด่วนเรื่องแผ่นดินไหวนะครับ
4: ค่ะ
3: ก็สถานการณ์ล่าสุดที่มีรายงานข่าวโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนบอกว่าแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายนะและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย134รายเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เขย่าพื้นที่ในแถบเกาะมินดาเนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรอยู่ในระดับความลึก33กิโล

0: แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
1: ค่ะก็เกาะมินดาเนาเมืองที่ถูกเป็นข่าวมากที่สุดว่ามีความเสียหายก็คือเมืองดาวาวค่ะ
0: คุ้นชื่ออยู่นะ
1: ค่ะเมืองดาวาวก็เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีประธานดีคนที่แล้วมาจากดาวาวดาวาวของฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นบนพื้นเนี่ยขนาดนั่งอยู่บนพื้นน่ะยังสั่นไหวได้ค่ะพี่ไพศาลปกติภาพใช่ค่ะปกติภาพที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าอยู่บนตึกแล้วมันก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโคมไฟแกว่งไปเบี่ยงมาแต่เราไม่เคยเห็นภาพว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่มีอาคารชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ไม่รู้แต่ภาพที่เห็นเด็กกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่พื้นกันพื้นสนามอะค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บทุกคนก็นั่งยองๆลงบนพื้นขนาดนั่งยองๆลงบนพื้นค่ะพี่เมษาแกว่งได้ด้วยค่ะ
0: เซไปเซมาเลยนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ยืนนะคะ
0: ครับ
1: นั่งยองๆ อยู่บนพื้นอะแกว่งพร้อมๆกันเลยเพราะเด็กตัวเท่าๆกันแล้วก็นั่งเหมือนกันความเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนเขาสองชั้นสามชั้นเนี่ยย่านเศรษฐกิจเลยล่ะร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของฟิลิปปินส์ถล่มมาแบบเห็นเลยค่ะ
0: คร
1: ับ ความเสียหายเยอะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ก็คือเสียชีวิต10กว่าแล้วก็บาดเจ็บ130กว่ารายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่อิหร่านถล่มอิสราเอลนะครับทรัมป์ก็พยายามขอร้องอิสราเอลว่าอย่าตอบโต้มันจะกระทบต่อเรื่องการพูดคุยกันนะปรากฏว่าอิสราเอลส่งฝูงเครื่องบินรบถล่มระบบป้องกันภัยทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ในอิหร่านอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ง่ายนะถ้ายังตอบโต้ยังถล่มกันไปมาอยู่อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะซึ่งสถานการณ์ก็ส่งผลถึงบรรยากาศการลงทุนวันนี้ทุกภูมิภาคนะของไทยวันนี้หุ้นก็ร่วงไปเข้าใจไว้ประมาณ20จุดก็เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านอิสราเอลเลบานอนด้วยครับ
1: เขาเรียกวันนี้ว่าเป็น Black Monday เหมือนกันนะพี่ไพศาล
0: หลายตลาดใช่ไหม
1: ถล่มขายหุ้นโลกเลยค่ะถล่มขายหุ้นโลกอิหร่านอิสราเอลโดยที่ทั้งโลกเนี่ยนักลงทุนเทกระจาดหุ้นเทคกับ AI ค่ะเพราะอะไรเพราะปรับตัวขึ้นแรงกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาดีเกินคาดขณะที่การสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาทวีความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากอิสราเอลกับอิหร่านเปิดฉากอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยต่างชาติล้างพอร์ตหุ้นกับบอลเฉียดหมื่นล้านนะคะทุบให้ค่าเงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ2เดือนค่ะ
0: 32เท่าไหร่80กว่าใช่มั้ย
1: ปิดไปลบ20เพราะฉะนั้นความฝันของเราที่จะก้าวผ่าน 1,600 ก็หยุดก่อน
0: ก็ชะลอก็ถอยไปก่อน
1: หยุดก่อน
0: วันนี้เข้าใจว่าหุ้นไทยลงไปประมาณ20จุด
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็ลงหนักๆ ก็เอเชียก็หลายตลาดนะฟิลิปปินส์ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเกือบ 4% นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ร่วงหุ้นนิกเกอิร่วงไป 2,563 จุดนะฮังเซ็งก็304จุดฮังเซ็งนี่ 1.22% เซี่ยงไฮ้ของจีนนี่ลงไป 1.7% นะ
1: ค่ะ
0: เกาหลีใต้คอสปีนี่เปิดมานี่ร่วงไป8ของไทยก็ไปในทิศทางเดียวกันนะน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ร่วงขึ้นไปเท่าไหร่นะWTI ก็ขึ้นไปตอนนี้ไปที่93.76ละบวกไป3.22 เซนส่วนเบรนท์ก็ขึ้นไป3 เหรียญนะตอนนี้ไปอยู่ที่96.10 เซน
1: ค่ะทองคำก็ร่วงนะร่วงแล้วร่วงอีกวันนี้ก็ร่วงต่อไปอีก650บาทค่ะปรับทั้งหมด33ครั้งค่ะ
0: ก็ตลาดโลกก็ร่วงฮะถ้าเป็นราคาล่วงหน้าตอนนี้เหลือ 4,324 เหรียญ
1: เดี๋ยวจะกลับไปอ่านว่าใครเคยพูดว่าจะเห็น 5,000
0: 80,000 เนี่ย

0: ไอ้ที่จะดูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไหมฮะไม่เกิดไปกลับไปอ่านแล้วแบบมีคนเคยพูดไว้ว่าภาพ
1: จะได้เห็นจะได้เห็น 80,000 นะบะเงินไทยจะได้เห็น
0: 100,000 100,000อะไรต่อเมื่อไรหายดีมีคนพูดได้ในศาล
1: แสนนึงมีพูดอ่ะ 100,000 จะได้เห็น
0: บาทละ 100,000 ไปเองก็ไม่รู
1: ้ 80,000 เนี่ยได้ยินเมื่อไหร่จะได้เห็น 80,000 กันในปีนี้เพราะว่าตอนที่บอกว่า 80,000 เนี่ยมันขึ้น 70,000 กว่าแล้ว
0: 80,000 มีค่ะที่ในศาลก็คือวันที่29มกราคมนั่นแหละที่ขึ้นสูงสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้น 80,000 ค่ะ
1: อ๋อไปแต่งมาแล้วด้วย
0: หลังจากนั้นเราก็เรียกวันนั้นว่าดอยค่ะ28หรือ29มกราคมนี้แหละที่จำได้ครั้งเดียวแล้วก็ลงเลยใช่ไหมคะก็เรากำลังพูดกันเรื่องวิกฤตนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็รัสเซียเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็มาถึงอิหร่านสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้คริสตาลิน่าก็คือว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บอกว่าหลังจากที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับภาวะช็อคหรือเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งตอนนี้เป็นคำพูดที่สำคัญมากฉันกังวลว่าเราอาจยังไม่ตระหนักอย่างแท้จริงว่าโลกต่อจากนี้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเป็นการกล่าวในรายการพอดแคสต์ Readers ของฟานซินและควาทางสำนักข่าวบูมเบิร์กค่ะแล้วก็ย้ำว่าเราจะไม่มีวันกลับไปอยู่ในจุดที่ปัญหาหรือภาวะช็อกต่างๆหมดไปจากโลกนี้ได้อีกแล้วก็เรียกว่าเนี่ยคุณบังเหียน IMF มาแต่ปี2019นะคะคำพูดอันนี้ค่ะที่ทำให้สื่อไทยอย่างกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าผู้อำนวยการ IMF เตือนว่าโลกจะต้องเตรียมรับมือภาวะช็อกทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติIMF เรียนรู้จากความผิดพลาดในยุคโลกาภิวัตน์และมุ่งมั่นที่จะให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำรอยในยุค AI ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ย IMF ต้องรับมือภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งระบาดของโควิดและสงครามในหลายภูมิภาคองค์กรยังคงเผชิญความท้าทายในการประเมินเศรษฐกิจรัสเซียท่ามกลางสงครามพร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนค่ะเพราะนั้นเราจะเริ่มไม่ชินนะคะแต่จะเจอบ่อยแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตวิกฤตแล้ววิกฤตอีกนะมันจะไม่ใช่นานๆมาทีแบบเมื่อก่อนค่ะ
1: ครับมันจะมาเรื่องแล้วเรื่องเล่าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา14นาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะจริงๆวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาเรื่องที่ดีๆก่อนนะคะมีข่าวออกมานะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่ อกระชับความสัมพันธ์กระชับมิตรภาพ170 ปี
1: ครับ
0: ค่ะกระชับมิตรภาพ170ปีของไทยกับฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาล
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงเกิดเปิด Facebook ไม่ได้ขึ้นมาอย่างนั้นค่ะ
1: เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มีการลงนาม

0: เป็นพิธีสารทางการทูตกันเลยเนี่ยก็เนี่ย170ปีก็สมัยที่ทางฝรั่งเศสเข้ามายึดครองในเวียดนามแล้วก็กัมพูชาก็ต้องมาทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสกับไทยนับถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่จริงความสัมพันธ์ทาง
1: ถ้านั่งเรือมาเรื่อยๆมาก่อนนะเป็นร้อยปีแล้วค่ะ
0: ก็ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ส่งคณะทูตมา
1: ลาลูแบร
0: ์ตั้งแต่ทูตโชวาเลียเดอร์โชมองอะไรพวกนั้นนะมาเจริญสัมพันธไมตรีมาพร้อมกับพวกคณะนักบวชเยซูอิตแต่นั้นถ้าเป็นตอนนั้นก็รับรวมไปแล้วก็เป็น400กว่าปี
1: ค่ะ
0: ก็จะน้อยกว่าจะนานที่สุดเนี่ยเข้าใจเป็น470กว่าปีน่าจะเป็นโปรตุเกส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มาฝรั่งเศสดัตช์อะไรพวกนี้ก็400กว่าปีทั้งสิ้นครับ
1: ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือว่า State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นบทบาทสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสืบเนื่องจากวาระครบรอบ340ปีค่ะพี่วิสารเขานับให้เราแล้ว340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศส อันสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานของทั้งสองประเทศมีกำหนดการออกมาแล้วนะคะว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้จะเสด็จทอดพระเนตรเทศกาลลาโมดองมาเจสเตรอยัลไทเดสFrom traditional to modernity ที่ Musée des Arts Décoratifs ที่กรุงปารีสค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ค่ะก็เป็นเทศกาลนำเสนอความงดงามของฉลองพระองค์และมรดกทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครั้งแรกที่มีการนำฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปจัดแสดงในต่างประเทศแล้วก็มีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยกว่า200รายการค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
0: มีหมายกำหนดการจะเสด็จเมืองตูลูสด้วยใช่ไหมครับ
1: ยังไม่เห็นนะคะ
0: ตูลูสเนี่ยเป็นเมือง
1: แอร์บัส
0: ของแอร์บัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นว่ามีบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเชิญทั้งสองพระองค์ไปเยือนก็คงจะไปดูโรงงานของผลิตเครื่องบินของแอร์บัสที่ตูลูส
1: ค่ะ
0: นะเท่าที่ผมทราบนะหมายหนึ่งที่ทางภาคเอกชนของฝรั่งเศสเขา
1: ทูลเชิญ
0: ทูลเชิญนะครับ
1: ค่ะ
0: มาวันนี้วันที่8นะฮะวันจันทร์ท่านไม่นับวันนี้เพราะวันนี้ก็ทุ่มหนึ่งอยู่ละ18:19ละก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับก็คือวันที่9วันที่10 11นี่ก็จะเริ่มมหากรรมฟุตบอลโลกกันแล้ววันนี้มีรายงานข่าวผมเห็นมติชนออนไลน์ก็พาดบอกลาวีปิดดีลฟีฟ่ายิงสดบอลโลก2026ชมฟรีครบ104แมตช
1: ์ลาวเหรอคะ
0: ลาวฮะก็สำนักข่าวสารประเทศลาวรายงานว่าบริษัทสตาร์โทรคมหรือว่ายูนิเทลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ที่สหรัฐอเมริกา ม็กซิโกและแคนาดาอย่างเป็นทางการโดยออกอากาศครบถ้วนทุกนัดรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีๆภาคภาษาลาวผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนอกจากนี้ประชาชนลาวยังสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปวิดีโอจังหวะไฮไลท์ได้ไวทันใจทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือขณะเดียวกันยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการข่าวแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันซึ่งยูนิเทลก็ยังผู้ควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการจัดฉายภายในที่สาธารณะทั่วประเทศลาวนะฮะเช่นแฟนโซนร้านอาหารผับบาร์ศูนย์การค้าหรือพื้นที่กลางแจ้งต่างๆซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากยูนิเทลก็สรุปว่าประเทศอาเซียนที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เป็นที่แน่นอนแล้วก็คือกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียและลาวยังเหลือเพียง3ประเทศครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือเมียนมาบรูไนและไทยซึ่งส่วนประเทศไทยนั้นภาคเอกชนอย่าง Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz มีรายงานข่าวว่ากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาช่วงโค้งสุดท้ายทางฟีฟ่าซึ่งทาง Jazz ก็ต้องการราคาใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอยู่ที่15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทางฟีฟ่าก่อนหน้านี้ยืนกรานว่าถ้าสำหรับไทยรวยๆอย่างนี้ต้อง40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาททำให้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อีกแล้วก็ตามมีนักข่าวสายวงการฟุตบอลยิ่งรักรักสุวรรณหรือบาโบเนี่ยบาโบล่าสุดนี้เขาได้โพสต์ใน Facebook ของเขานะเขาบอกว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026แน่นอนเขาบอกว่าสายบอกว่าชัวร์ถามว่าแล้วถ้าไม่ชัวร์ล่ะถ้าไม่ชัวร์ก็ผมหน้าแหกครับก็ต้องจับตาดูแบบระทึกว่าคนไทยจะได้ชมฟุตบอลครั้งนี้กันหรือไม่และชมฟรีหรือเสียเงินหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะก็ที่ก็ไม่เกี่ยวกับภาษีของเราแล้วล่ะก็เป็นเรื่องของเอกชนที่เขาจะประเมินกันเองถูกไหมคะว่าถ้าเขาซื้อบัตรครั้งนี้เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาจะได้คืนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นเรื่องทางธุรกิจกันแล้วล่ะ
1: เป็นเรื่องธุรกิจของเขา
0: ครับคือแล้วเพื่อนว่าผมนับวันว่ามันเหลือแค่2วันนะไม่นับวันนี้แล้วมันเหลือแค่9กับ10นะครับ
1: คนที่ดูฟุตบอลจริงๆเขาไม่เห็นได้ยินเสียงโอดโอยหรือว่าค่ำครวญหรือว่าเหมือนกับใจจะขาดอะไรเลยนะเหมือนกับเขาก็มีช่อง
0: เขามีช่องทาง
1: ไว้แล้วล่ะ
0: มีช่องทาง
1: อ้าวแล้วถ้าเขามีช่องทางแล้วเอกชนไทยไปซื้อมาแล้วต้องมาจ่ายเงินใครจะไปจ่ายคะ
0: เขาก็ดูครับประกอบกันระหว่างว่าไอ้ความวิริยะของเขาในการหาช่องทางกับไอ้การเข้าถึงที่จ่ายเพียงเงินเปิดทางแบบนี้เนี่ยมันจะอะไรมันจะคุ้มค่าเหมือนกัน
1: อย่างนี้สบายเลยฟังลาวอ่ะภาคภาษาลาวง่ายกว่าฟังเขมรตั้งเยอะ ถูกไหมฮะฟังเขมรภาคอ่ะเราแปลไม่ได้พี่น้องลาวเราอ่ะแปลไม่ต้องแปลเลยเข้าใจโดยของแท้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับก็คงมีคนสอยมาดูกันล่ะ
1: นี่จะว่าสอยไม่สอยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีใครข้ามครวนไม่มีใครแบบโหเหมือนจะตายแล้วชีวิตจากนี้ไปมันต้องมีความทุกข์เหมือนกับว่าเขาชิวๆกันนะคะอย่างที่พี่สารว่าแหละก็มีช่องทางของเขา
0: คนที่เขาต้องดูให้ได้จริงๆผมเชื่อว่าเขามีช่องทางแล้วคนที่คิดว่าถ้ามีเวลาก็จะดูอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงไม่ได้ไปเกิดพลังขับเคลื่อนอะไรมากไอ้อย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเข้าดูได้สะดวกมีใครก็คงจะดูถ้าไม่งั้น
1: ดูไม่ได้ก็ไม่ดู
0: ก็ดูไม่ได้ก็ไม่ดูก็ติดตามข่าวช่องทางอื่นนะ
1: ก็แล้วบางทีก็
0: ดูไฮไลท์เอาดูสรุปผลข่าวอะไรต่างครับ
1: ค่ะและอย่างเดียวมันตอนดึกด้วยใช่ไหมคะบางทีเราไปดู
0: เช้ามาเราก็ค้นไวที่จะอดนอนอย่างนั้นนะครับ
1: ท่านผู้ชมก็จับได้อีกว่าเราไม่หลับไม่นอนไม่เตรียมตัวทำงานคุณเดนจะรีบอนตาปืนตาดำมาทำรายการ
0: ใช่
1: ได้นะ
0: ใช่
1: ค่ะคุณอนุทินพร้อมคณะแทบจะเรียกว่าไปประชุมครม.ที่เวียดนามได้เลยนะคะไปเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นครั้งแรกในรอบนับสิบปีที่พบหลอดทับไปครบเลยค่ะพี่อาจารย
0: ์
1: ครบเลยไม่เหลือสักคำไม่เหลือสัก กองทัพหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยไปหมดเลยค่ะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปผบ.เหล่าทัพไปหมดเลยเอาแค่อันนี้เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะยังไม่พูดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเอาแค่ความมั่นคงนายกไปนายกรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยรัฐมนตรีกลาโหมไปรัฐมนตรีต่างประเทศไปผบ.เหล่าทัพไปหมดถ้าเราเป็นกัมพูชาเราจะรู้สึกยังไงคะ
0: ก็คงจะคันหูคันตาคันตาตามันคงจะร้อนเผา
1: ๆก็คงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันคงอยากจะทราบว่าเขาคุยอะไรกันแล้วก็เขาสนิทกันขนาดนี้แล้วเขามองเรายังไงถูกไหมคะเดนเข้าใจว่าก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาจะคุยอะไรกันแต่ว่าภาพที่สำคัญการพูดที่สำคัญที่สุดมันก็มีภาพแบบนี้ด้วยแล้วมันมีความหมายมากๆเลยคุณเล็กบอกว่าปกติแล้วพลเอกพนาพระปลอดทุกข์ท่านผบ.ทบ.ไม่ค่อยไปไหนอะค่ะครั้งนี้ไปด้วยไปครบภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการสื่อถึงการให้ความสำคัญกับเวียดนามในเรื่องของความมั่นคงกับไทยกระชับความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะนะน่าสนใจมากครั้งนี้แล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมอย่างเป็นทางการค่ะก็จะเป็นการหารือเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานความร่วมมือในทุกมิติท่านประธานาธิบดีเลยค่ะที่การพักมาประเทศเราเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งที่สองแข่งกันโตแต่เราควรที่จะโตไปด้วยกันค่ะพี่ไพศาลนี่ก็นอกจากมิติเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องความมั่นคงสำคัญมากยกไปขนาดนี้แน่นอนกลับมาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นมีการประกาศมาว่าแจ้งเรื่องประชุมครม.จากวันพรุ่งนี้วันที่9มิถุนาไปเป็นวันที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาค่ะเนื่องจากติดการปฏิบัติราชการที่เวียดนามค่ะ
0: เมื่อเป็นวันพุธ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เห็นคุณเอกนิติบอกว่าที่นายกสั่งให้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักภาษ
1: ี
0: บุพการีแล้วจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณเอกนิติบอกว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่11แล้วก็จะไปพูดคุยกันนะก็ถ้าจะต้องตัดหลักเกณฑ์เรื่องอะไรยังไงก็คงไปดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการชุดนี้แหละในวันพฤหัสนะที่11
1: อันนี้เป็นการแก้ไขเอายุคนี้เลยใช่ไหมคะให้กลับเข้ามาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอข้างหน้า
0: ถ้าเท่าที่ฟังแล้วก็เป็นความประสงค์ของนายกก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณเอกนิติเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่ได้ฟันธงอะไรนะ mm-hmm. ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ระมัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของการอำนาจของคณะกรรมการที่เราต้องประชุมกันก่อนถ้าเขาพูดที่นำไปมันก็เหมือนกับว่าคณะกรรมการเขาเป็นตายางก็คงจะรอให้คณะกรรมการเขาได้มีมติหลังจากประชุมวันที่11ให้เรียบร้อยแต่คุณเอกนิติเนี่ยเขาก็พูดอยู่ว่าถึงว่ามันมีไอ้เรื่องของมาตรการอันเนี้ยปีนี้มันก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะมันเป็นปีภาษีที่ผ่านไปแล้วในการตรวจสอบคุณสมบัตินะรู้สึกเขาพูดคล้ายๆอย่างนั้นว่าถึงยังไงปีนี้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันได้เสียภาษีมันกำหนดไปแล้วคุณไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะถ้าบอกเขาล่วงหน้าเนี่ยตอนเนี้ยเราไปยื่นภาษีปีหน้าเนี่ยโอเคเขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะให้คุณแม่จะเอาคุณแม่มาหักภาษีลดหย่อนไหมคุณพ่อคุณแม่มาหักภาษีลดหย่อนไหมอันนี้เขาทำไปแล้วเพราะนั้นคุณเอกที่เขาชี้แจงคำตอบว่ายังไงปีนี้มันก็มีผลบังคับอยู่แล้ว
1: คือที่เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลไม่ได้มีผลทางภาษีที่จะให้ถอนการลดหย่อนแต่หมายความว่าถึงลูกจะแจ้งลดหย่อนภาษีของคุณแม่ไปแล้วแต่ถ้าคุณแม่เนี่ยเข้าเงื่อนไขทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวเลยรถก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีนี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ก็ให้เข้าไปก็จบแค่นั้นค่ะ
0: ถ
1: ูกไหมฮะไม่ต้องไม่ได้หมายความว่าไปให้ลูกเนี่ยถอนคืนว่าไม่เอาแม่มาลดหย่อนแล้วนะก็ให้ลูกลดหย่อนไปตามปกติถึงลูกลดหย่อนไปได้แต่ถ้าคุณแม่เนี่ยมีคุณสมบัติแหมพูดง่ายๆถ้าไม่มีอะไรติดตัวเลยนะก็ให้คุณแม่ไปเถอะมันไม่ได้หมายความว่าแม่ทุกคนที่ลูกไปลดหย่อนภาษีแล้วอ่ะยังจะกลับมาได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพี่ไพศาลบางคนลูกเข้าไปลดหย่อนแล้วแต่เขาก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ไม่เข้าเงื่อนไขจะมีพ่อแม่สักกี่คนล่ะที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วแล้วแม่ก็ไม่มีอะไรติดตัวอย่างที่ว่านะคะก็ควรจะให้เขาแล้วก็ลูกเนี่ยลดหย่อนได้ 30,000 บาท 30,000 บาทเดือนละได้ 2,500 เอง
0: ใช่ไหม
1: กินมากินปู
0: เฉลี่ย
1: กินมากินปูก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วค่ะถูกไหมคะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะคือถ้าเขาเลี้ยงลูกจนเขาไม่เหลืออะไรก็ควรจะให้เขาค่ะ
0: โอเค
1: พักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีนะครับ
1: ค
0: ่ะไม่ทราบว่าที่เราจะพา
1: เหลือสองที่แล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหลือแค่สอง
1: เหลือสองที่แล้วเมื่อตอนบ่ายๆแจ้งมาว่ายังเหลือ3ตอนนี้มาเหลือแค่2แล้วค่ะ
0: ครับกลัวคุณดันเนี่ย
1: กลัวดิฉันไปใช่มั้ย
0: ฮะกลัวคุณดันเชียร์แล้วใจอ่อนแล้วรีบตัดสินใจก่อนเดี๋ยวจะคนจะไปกล่าวหาว่าอ๋อที่นั่นนี่ก็เป็นเพราะว่าคุณอันเขาอุดชักจูงจนกระทั่งเคลิ้มหรือเปล่า
1: ไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: เลยสองท่านเลยสองท่าน
1: ดิฉันรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยดิฉันทราบว่าแต่ละท่านเคยไปมาแล้วทั้งนั้นแหละไปมากี่ครั้งก็ไม่สำคัญว่าไปกับใครใช่ค่ะคนไทยยังไงก็เคยไปแต่ไม่สำคัญว่าไปกับใครแล้วก็ไปในวันเวลาแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ถามว่าเวลาไปแต่ละครั้งอ่ะเคยมีใครที่บรรยายให้ทราบซึ้งขนาดนี้ได้บ้างสองอย่างนะคะไปกับใครและแต่ละครั้งเราก็ได้ไหว้พระแต่เราไม่เคยได้ไปรับฟังการบรรยายค่ะมีเลยสาร
0: คร
1: ับ ที่ท่านทราบไหมคะว่าที่วัดพระศรีเรียกอะไรนะวัดพระศรีมหาธาตุวัดใหญ่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดพิษณุโลกอ่ะมีปางปรินิพพานด้วยค่ะ
0: มีพระโบสถที่เป็นปางปรินิพพาน
1: วิหารค่ะแล้วก็มีต้องไปดูค่ะแล้วก็มีคำอธิบายแต่ละจุดที่สำคัญมากค่ะ
0: ไอ้อย่างวันนี้เข้าใจว่าเป็นวันแรม8ค่ำใช่ไหมแรม8ค่ำเขาเรียกเป็นวันอะไรนะคุณอันแรม8ค่ำเดือน6เนี่ย
1: อัฐมีป่ะคะ
0: อัฐมีบูชา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่รู้สึกวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาก็คือ
1: วันถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
0: ถวายพระเพลิงใช่ไหม
1: ค
0: ือสเสด็จดับขันผ่านไป8วันที่แล้วนะ8วันที่แล้วแล้ววันนี้ก็ มีพิธีถวายพระเพลิงครับ
1: ค่ะก็เป็นวัน8ค่ำนะฮะ8ค่ำเดือน6ของไทยค่ะเป็นวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนะก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีระที่มกุฏพันธเจดีย์ที่เมืองกุสินาราค่ะเมืองกุสินาราเวลาถ้าเราไปก็เขาก็จะให้เขียนเรื่องความทุกข์ความโศกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไปที่นั่นเลยที่มีสารเคยไปไหมคะ
0: กุสินารายังไม่ได้เคยไป
1: เดินไปมาหลายครั้งแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเมื่อตอนต้นปีอ่ะก็ยังมีคนบริโภคอ่ะแกก็จะร้องเพลงบ้างสวดมนต์บ้างอะไรเหมือนเดิมเห็นตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆจนลูกโตคนไกด์บอกว่าเชื่อไหมช่วงโควิดนะไม่มีเสียชีวิตสักคนเลยค่ะบริโภคอะไรแถวนั้นไม่มีเสียชีวิตเลยค่ะอยู่ครบหมดเลยค่ะ
0: เขาขับเป็นลำนำเป็นสโลกเป็นอะไรยังไงเราเคยมีไกด์บอกไว้นะ
1: สวดมนต์มากกว่า
0: สวดมนต์นะอ๋อเป็นแบบอรหะเป็นภาษาบาลี
1: สวดมนต์สวดมนต์แข็งแรงกันเจ้าของโรงแรมมีเสียชีวิตไปหลายคนพวกนี่ไม่แข็งแรงมากอะอยู่ครบหมดเลยค่ะค่ะ
0: เอ๊ะผมเห็นสื่อเขารายงานข่าวเรื่องคุณหมอที่เสียชีวิตที่เกาะพะงันเนี่ยเป็นคุณหมอที่มีผลงานมากเลยนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าถูก
1: รถมอเตอร์ไซค์
0: นักท่องเที่ยวต่างชาติขี่รถมอเตอร์ไซค์
1: ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วพี่ไพศาลจดทะเบียน 49% ไปเอาคนขับเรือมาจดทะเบียนหุ้นส่วนด้วย 51% ต
0: ั
1: วเองเป็นเจ้าของนอมินีตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทเรือนำเที่ยวไอ้คนขับเรือนะบอกเขาเอาเอกสารผมไปผมให้เขาไปผมคิดว่าเป็นเอกสารที่จ้างผมขับเรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เอาไปเอาคนขับเรือเป็นนอมินีตัวเองถือ49คนขับเรือ51วันนี้แจ้งข้อหาเพิ่มค่ะเป็นนอมินีด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไอ้นี่คือแฝงเข้ามาทำมาหากินค่ะ
0: ก็มีรายงานข่าวล่าสุดที่ท่าเรือลมพระยา
1: พระยาลมลมพระยา
0: ชายหาดหน้าพระรามที่เกาะสมุยตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิลคอกดันแคนสัญชาติอังกฤษอายุ51ปีนะลงเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือบ้านท้องสาราอำเภอเกาะพะงันนำตัวข้ามมายังอำเภอเกาะสมุยพบว่านายวิลคอกส์สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงินนุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าโดยมีเจ้าที่ตำรวจพร้อมเพื่อนๆของนายวิลคอกส์เดินทางมาด้วยเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังโดยมีรถตู้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนะโดยพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ก็คือเมื่อวันที่23พฤษภาคม69ฮะปีเดือนที่แล้วเลยนะเวลาประมาณ
1: เดือนที่แล้วค่ะ
0: เวลาประมาณ
1: ตอนเช้าค่ะน่าจะเป็นตอนเช้านะคะโรสัจจะได้แค่
0: 3ทุ่ม21
1: แก้วอมตะวงอายุ53ปีเดินอยู่ริมฟุตบาทนะคะบางข่าวก็บอกว่าท่านมาเดินออกกำลังกายบางข่าวบอกตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็โดนฝรั่งคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนเสร็จแล้วน่าจะเป็นกลางคืนมากกว่าเพราะจะเมาเหล้าอะไรตั้งแต่เช้าขับมอเตอร์ไซค์เฉียวชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไอความที่เมาเหล้าเมาโคเคนเนี่ยก็หนีไปเลยแต่สุดท้ายก็สามารถจับได้นะคะตอนนั้นเนี่ยเราศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วมาตะวงก็ยังแค่บาดเจ็บสาหัสอยู่อ่ะขึ้นฮอส่งมากรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ท่านเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้วันที่7มิถุนายนค่ะอายุ73ปีเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตแล้วก็เป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตอยู่ตรงสะพานควายนะคะพี่นายจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็ที่ไปเกาะพะงันนี่ก็คือว่า พยายามที่จะทำวิจัยเรื่องให้ความรู้เรื่องปอดเนี่ยเวลาที่ดำน้ำเวลาที่ลงน้ำมันมีผลอะไรกับปอดบ้างนะฮะทีนี้พออาจารย์หมอเสียชีวิตปุ๊บวิลคอกซ์นี่ก็เลยโดนเพิ่มไปอีกก่อนหน้านี้สาหัสใช่ไหมคะตอนนี้ก็ขับรถโดยประมาทเฉียวชนให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสน่าจะถึงเสียชีวิตแล้วล่ะขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีด้วยรถก็ไม่มีใบอนุญาตรถที่ขับก็ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างที่เขาทำที่อังกฤษไม่ได้เขาทำที่เมืองไทยหมดเลยค่ะ
0: อ
1: ยู่อังกฤษถามหน่อยว่าทำได้ไหมขับรถไม่มีใบขับขี่ไม่เสียภาษีและไม่มีประกันไม่มีทางแต่อยู่เมืองไทยทำได้หมดเลยแล้วก็เสพโคเคนด้วยตรวจปัสสาวะตรวจอะไรเจอหมดเลยฝ่าฝืนกฎหมายเสพโคเคนไม่พอเมาเหล้าอีกต่างหากและล่าสุดวันนี้ที่แจ้งข้อหาเพิ่มก็คือเพิ่มจากที่สาหัสเป็นถึงแก่ความตายแล้วนะคะแล้วก็เช็คได้ก็ปรากฏว่าเป็นโนมินีค่ะจ้างคนไทยชื่อว่านายจำลองรุ่งเรืองจำลองนี่ถือ 51% แดนแค้นถือ 49% และอย่างที่บอกกันแหละผมเป็นคนรับจ้างขับเรือนำเที่ยวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเอาผมไปจดทะเบียนแกก็บอกแกไม่รู้ผมคิดว่าให้เอกสารไปแกผมไปขับเรือที่ไหนได้เอาไปจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะนี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวค่ะนี่คือเข้ามาทำงาน
0: มาปักหลักทำมากินอยู่
1: ใช่ค่ะทุกอย่างที่ไม่เคยทำที่อังกฤษทำที่เมืองไทยทำที่เมืองไทยได้หมดเลยค่ะและคิดดูว่าอย่างนี้มีอีกกี่คนคะเพียบโคเคนก็หาซื้อได้ด้วยง่ายมากๆ
0: ถ้าไม่มีเหตุเกิดไปชนคุณหมอเป็นคดีขึ้นมาก็คงยังจับมือดันแค้นมาดมไม่ได้นะ
1: ก็เห็นว่านายกก็ลงไปแล้วนี่ฮะทำงานนี่นายกก็ลงไปนี่ต่อไปจับใครอะไรอยู่บ้านไม่กี่หลังแล้วดันแค้นนี่ก็ยังอยู่เลย
0: รถที่ขับก็คงไม่ใช่ว่าเพิ่งเอามาขับก็คงจะขับเป็นอยู่ประจำ
1: มีแค่คนเท่านั้นแหละ
0: ผ่านตำรวจผ่านอะไรกันมาเยอะ
1: มีแค่คนเท่านั้นที่เป็นของแท้เขายังไม่พูดเลยนะคะว่าอยู่เนี่ยด้วยทะเบียนอะไรด้วยวีซ่าอะไร อยู่ในฐานะอะไรวันนี้ตำรวจไปบุกจับจีน10 กว่าคนที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ไพศาลอยู่ในบ้านจัดสรรมีสระว่ายน้ำด้วยนั่นคือสแกมเมอร์เลยนะคะเช่าบ้าน 80,000 แล้วก็หลอกลวง
0: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลยหรือว่า
1: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลย
0: ทำเป็นศูนย์ที่นั่นเลย
1: เป็นร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น10 เครื่องปรากฏว่าแล้วมันนั่งอยู่นี่ได้ยังไงก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว60 วันไงฮะแล้วถามว่าตำรวจสารพีไม่รู้หรอสุ่มกันอยู่ได้เป็น10 คน
0: คนที่ให้ชมเข้าเช่าบ้านก็ไม่ได้เช็คไปเลยนะมีตังค์ก็ให้เช่านะ
1: โอ้โห80,000ใครจะมาเช่าครับพี่เมษาบ้านหลังนั้นสัก2 งานได
0: ้ครับ
1: ก็ต้องพวกนี้แหละค่ะเช่า80,000อ่ะเมื่อกี้เราพูดมาเรายังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเนี่ยจะต้องทำยังไงค่ะเลย2 ที่นะคะที่จะไปที่พิษณุโลกไปนอนพิษณุโลกคืนนึงแล้วก็ล่องกลับมานอนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเดินทางร่วมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิสุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะที่นั่นมีจำนวนจำกัดเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่2เบอร์โทรศัพท์0944803076 0943966649 0868251444เอาใหม่นะคะเบอร์เดียวเลย049อ๋ออะไรผิดเลย094ค่ะ094ค่ะ4803076ค่ะค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับคุณนันท์ครับ
4: ค่ะแม่มีข่าวต่างประเทศวิ่งเข้ามาเรียนสนใจมากเลยเยอรมนีเผชิญปัญหาพนักงานลาป่วยในอัตราที่สูงมากปีหนึ่งนะคะป่วยเกือบ15วันนะคะ
3: เกิดอะไรขึ้น
4: เขาบอกมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลรัฐบาลเยอรมันกำลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อลดจำนวนวันลาป่วยโดยอาจมีการหักค่าจ้างตั้งแต่วันแรกที่ลาแล้วก็ให้โบนัสแก่พนักงานที่ลาป่วยน้อยค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงทัศนะว่าแนวคิดเรื่อง work life balance และการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอที่จะรักษาความมั่งคั่งของประเทศและเรียกร้องให้คนทำงานหนักขึ้นค่ะก็เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ลาปรากฏคนจีนไปเปิดโชว์หวยที่นั่นเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจบเลยจริงจริง
3: เยอรมันนี่อะไรคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าเขาเนี่ยคือพวกตุรกีนะพวกคนตุรกีที่ออกผู้อพยพชาวตุรกีนะโอ้ยทำงานแบบขับแท็กซี่ทำงานโอ้ทำอาบเหงื่อต่างน้ำนะแต่ว่าก็ถูกคนเยอรมันก็มองเป็นพลเมืองชั้นสองวันนี้ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะบก.ปปป.เนี่ยทนายความคุณอภิวัฒน์ขันทองเห็นบอกเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคุณอภิวัฒน์คนนี
4: ้
3: บอกว่าตนเองได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายเนติพัฒน์เศรษฐิตานันท์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5ให้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยตำรวจปปป.เนี่ยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอัยการรายหนึ่งในความผิดฐานเสนอสินบนและแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อแทรกแซงคดีทุจริตโดยคุณอภิวัฒน์ซึ่งเป็นทนายความของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5เนี่ยนะเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่16ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการปปช. สำนักงานคณะกรรมการปปท.บูรณาการกำลังเข้าจับกลุ่มผอ.กองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งพร้อมพวกรวม3คนหลังมีพฤติการเรียกรับเงินค่าใบอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมร้านอาหารในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยในเวลาต่อมาคดีดังกล่าวถูกส่งฟ้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อช่วงปลายปี2568นะฮะทนายพิวัตรบอกว่าพฤติการของอดีตอธิบดีอัยการรายนี้เนี่ยอัยการท่านนี้มีตำแหน่งเป็นอดีตอธิบดีอัยการนะเป็นผู้เสนอเงิน 400,000 บาทให้กับอธิบดีอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตภาค5คือคุณเนติพัฒน์เนี่ยเพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายในคดีทุจริตดังกล่าวแต่นายเนติพัฒน์ได้ปฏิเสธรับเงินและยืนยันสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้หลังทราบว่าจะมีการสั่งฟ้องอดีตอธิบดีอัยการรายนี้ได้โทรศัพท์มาอ้างว่าได้เคลียร์คดีเรียบร้อยแล้วทั้งกับลิกเต่าและผู้การแป๊กโดยอ้างว่าจะดึงสำนวนกลับมาสั่งไม่ฟ้องและทางตำรวจจะไม่ทำความเห็นแย้งซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่มีการตกลงหรือเคลียร์คดีตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเพื่อสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทนายอภิวัตรบอกว่าสำหรับการเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันนี้เป็นการนำพยานหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดกับอดีตอธิบดีอัยการรายดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ต้องหาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับอดีตอธิบดีอัยการคนดังกล่าวแต่จากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจร่วมกันรวมถึงมีการไปร่วมแสดงความยินดีในวาระต่างๆจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีทนายพิวัตรยังบอกว่าส่วนรายละเอียดที่มีการมอบเงินนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดทราบเพียงแต่ว่ามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกันภายในสำนักงานของท่านอธิบดีอัยการคนปัจจุบันซึ่งท่านอธิบดีได้มีการบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ขณะพูดคุยไว้ทั้งหมดถือเป็นหลักฐานสำคัญโดยเงินจำนวน 400,000 บาทนั้นเป็นของฝ่ายกลุ่มผู้ต้องหาที่ส่งต่อผ่านบุคคลภายนอกซึ่งมีความสนิทสนมกับอดีตอธิบดีรายนี้อดีตอธิบดีอัยการรายนี้ก่อนที่จะนำเงินมาเสนอให้ท่านอธิบดีปัจจุบันทนายพิวัตรกล่าวด้วยว่าในส่วนของข้อกล่าวหานั้นเบื้องต้นเข้าข่ายความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157รวมถึงข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่าหากมีกรณีที่บุคคลมาแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่ในลักษณะนี้ขอให้ตรวจสอบหรือเข้าพบผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันมักมีการแอบอ้างวิ่งเต้นคดีอยู่บ่อยครั้งส่วนรายละเอียดความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างบุคคลเหล่านั้นทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อไปอันนี้ไม่รู้ทางสำนักงานอัยการจะดำเนินการยังไงนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นอดีตก็หมายถึงว่าน่าจะเกษียณไปแล้วถ้าเกษียณไปแล้วอัยการนี่หมายถึงว่าน่าจะต้องเกิน70นะใช่ไหมฮะพออัยการเกษียณนี่มันต้อง70
4: ก็เขาไม่จำเป็นต้องอยู่ถึง70นะพี่ไพศาลเพราะอาจจะเกษียณ60ก็ได
3: ้65นี่ยังถือว่ายังรับยังนั่นอยู่ใช่ไหมยังมีตำแหน่งอะไรได้อยู่ใช่ไหมอัยการถ้าผมจำไม่ผิด
4: ดิฉันเข้าใจว่าก็จบ60นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าจะทำงานต่อถึง70ได้โดยไม่รับตำแหน่งบริหารค่ะ60เป็นปกติเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่สามารถอยู่ทำงาน
3: เป็นเหมือนที่ผู้ว่าสาก็เป็นผู้ว่าสาอุโสนะ
4: ไม่มีตำแหน่งเอาว่าไม่มีตำแหน่งบริหารจะถึง70ค่ะ
3: ผมจำไม่ได้จำอัยการเท่ากับศาลไหม
4: เท่ากัน
3: ถ้าเท่ากันก็เข้าใจว่าแต่ว่าอยู่อาจจะอยู่ไม่ถึง70เป็นไปได้ใช่แต่ถ้าอยู่เต็มก็อยู่70แต่นี่ก็เป็นอดีตแล้วก็แสดงว่าเขาถ้าเวลาออกไปก็หมายถึงว่าเกษียณแล้วครับคนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะแต่ช่างกล้าเลยนะ เอาเงินมาอัดกันเลยนะโอ้โหอ้างถึงบิ๊กตงบิ๊กเก่าผู้การแปะอะไรไปด้วยนะ
4: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมันน่าสนใจ
3: ไม่ก็ที่เป็นคดีกันเนี่ยที่ก็อธิบดีอัยการท่านส่งทนายมาแจ้งความกับทางตำรวจปปปเลยก็เพิ่งเป็นข่าวเนี่ยแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรเราไม่รู้ก็ไม่กรมก็ต้องไปว่ากันเองครับสำนักงานสำนักอัยการสูงสุดท่านต้องไปว่ากันครับ
4: ค่ะวันนี้พี่นิสานตามกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์แล้วคุณพิพัฒน์กับคุณอนุทินไปอีกไหมฮะว่ามีคนไปเรียกขอเงินสปอนเซอร์เลยไม่แน่ใจห้าล้านนะคะ
3: คุณโจมนทานีนะ
4: ใช่ค่ะโจมนทานี
3: แต่พูดเขาโพสต์ทำนองว่าไงนะ
4: ถ้าดูในโพสต์เขาไม่ได้ระบุถึงใครนะคะแต่คนที่ไปเน้นต่อนั่นน่ะถ้านอกจากมีทั้งนายกมีทั้งรัฐมนตรี
3: นายกอนุทินบอกอี
4: อะไรรู้อยู่แล้วอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะแต่ว่านายกก็มักจะใครแรงมาก็แรงไปอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่
3: คุณโจมนทานีนี่ก็เป็นแฟนคลับของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วใช่ไหม
4: น่าจะอย่างนั้นนะคะ
3: เขาเชียร์กันอยู่เขาเชียร์กันอยู
4: ่แต่ว่าก็คุณโจไปโพสอะค่ะ
3: ครับ
4: บอกว่าก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะคะแต่ทำไมต้องมีคนออกมาด้วยเนี่ยก็เลยอ่านบทความยาวเลยค่ะของพี่สุรวิทย์วีรวันค่ะในค่ายผู้จัดการเนี่ยคุณโจเวลาเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีที่มีเอายักษ์กลันนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีเพื่อรีบเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมก็คุณสุรวิทย์วีรวันที่เป็นเรียกว่าเป็นคอลัมนิสต์ทางค่ายผู้จัดการเนี่ยก็ออกมาวิเคราะห์ปมดราม่ากลุ่มคนดีรีดไถเงินรัฐมนตรีบอกว่างานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแซงความผิดในทางการเมืองแต่เข้าข่ายการกระทำผิดอาญาร้ายแรงแล้วก็จี้ผู้เสียหายให้นำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดหรือว่าหากเรื่องนี้ไม่มีมูลผู้โพสต์ก็ต้องเตรียมรับผลทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาทท่ามกลางข้อสงสัยจากสังคมว่านี่คือการแชร์เพื่อความถูกต้องหรือเป็นเพียงกลเกมเบี่ยงเบนความสนใจจากมรสุมการเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่แน่ค่ะถามว่าคุณโจมันนี้บอกก็ไม่ได้ระบุถึงใครเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมาฟ้องเขาอะไรเขาได้ยังไงก็ปรากฏว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาไปแขวนนะเพราะว่าถึงเราไม่ได้ส่งมีตัวย่อไม่ได้บอกเป็นเราว่ามันน่าจะเข้าข่ายคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าไปเม้นต์น่ะมันไปในทางเดียวกันหมดอะค่ะซึ่งทำให้คนที่ถูกพาดพิงถึงก็เสียหายแน่นอน
3: โบนัฐาแล้วก็มาเม้นอยู่ใช่ไหม
4: คือเอาแค่ว่าเฉพาะตัดโบไปเลยนะคะที่ในศาลเอาแค่ว่าในเฟซของคุณโจมนทานีคนเดียวอ่ะอ่านโพสต์ของคุณโจเห็นคุณพิพัฒน์คุณนฤทินเข้ามาแล้วที่ตามมาเป็นพวนอ่ะมันไปทางเดียวกันหมดเลยซึ่งก็รู้ว่าคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเสียหายคุณสุรวิทย์เขาก็เลยบอกอย่างเงี้ยฟ้องได้ปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่ข้อความต้นทางแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะด้วยเพราะแม้เจ้าของโพสต์จะไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่คอมเมนต์จำนวนมากกลับพยายามเชื่อมโยงไปยังบุคคลกลุ่มบุคคลหรือเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถ้าจะไปถึงโรงถึงศาลก็ได้อ่ะถ้าคิดตามเนี้ยค่ะได้แค่นั้นแหละคนโพสต์ก็คงพร้อมอ่ะค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
4: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: ค
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชา

0: ทศีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ดีพี่ฉันได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมบ้างคะกรณีคุณโจมันธเนียค่ะ
1: ผมก็เห็นคุณสุรวิทย์เขาเขียนยาวมากเลย
2: ใช่ใช่สรุปได้อย่างเมื่อกี้ค่ะ
1: ก็แล้วก็คุณโจมนธานีโพสตอบสนธิปมทวงหลักฐานอะไรเนี่ย
2: อ๋อคุณสุรวิทย์ก็พูดด้วยเหรอคะ
1: ผมก็ไม่ผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะมีคอมเมนต์คุณสนธิอะไรหรือไงอ๋อก็เขาบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าคงจะมีการตอบชี้แจงอะไรจากคุณสนธิหรือยังไงนี่นะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเพราะว่าคุณโจเขา
2: ถ้าหากตามข่าวเนี่ยคือคุณสนธินะคะ
1: ตั้งคำถามต่อกรณีที่โจมนธานีโพสต์อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการเดือนละ5 ล้านบาทโดยชี้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีและไม่มีการแสดงหลักฐานต่อสาธารณะจึงเห็นว่าหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริงควรนำข้อมูลที่ตรวจสอบได้เนี่ยออกมาเปิดเผยพร้อมเตือนว่าการขยายข่าวหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะฮะอันนี้คุณสุธีเขาออกมาแสดงความเห็นล่าสุดโจมนธานีได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ใช้คำว่าตอบโต้นะตอบโต้ต่อคุณสนธิโดยยืนยันว่าเธอไม่เคยเอ่ยชื่อบอกใบ้หรือชี้เป้าบุคคลใดในกรณีข้อกล่าวหาเรื่องรีดเงินเดือนละ5 ล้านบาทและตั้งคำถามว่าหากนายสนธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเหตุใดจึงออกมาเรียกร้องให้แสดงหลักฐานพร้อมทั้งระบุว่าหลักฐานที่เธอมีคือกรณีที่ตนมองว่าสื่อของนายสนธิได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวหาบุคคลบริสุทธิ์จนได้รับความเสียหายซึ่งเธอยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมนำเสนอต่อศาลนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายสนธิชี้แจงต่อสังคมว่าทำไมจึงแสดงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เธออ้างว่าอ้างว่าไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง
2: ถ้าแต่เรียนขอย้อนกลับไปที่บทความของพี่สุรวิทย์ก็ในนั้นคนที่ตามมาหลังจากที่คุณมนธานีแขวนไว้มันก็พุ่งมาที่เดียว
1: มัน
2: จะไม่ตอบได้ยังไง
1: ฮะแล้วจากคุณโจมนธานีนี่เขาก็มีเขาก็ชอบออกแสดงความเห็นอะไรต่างๆมาโดยตลอดใช่ไหม
2: ก็เป็นอินฟูสายการเมืองไปแล้วค่ะจากพี่ไพศาลรู้จักคุณโจมนธานีตอนแรกก็เริ่มเนี่ยเป็นอะไรฮะ
1: ผมคุ้นๆหน้าเขาอยู่คุ้นชื่อเขาอยู่แต่ว่าจำอะไรไม่ได
2: ้เป็นดีเจค่ะ
1: ไม่มีภาพจำ
2: เป็นดีเจเพลงชื่อดังมากเลยดังมากจากการเป็นดีเจแล้วหลังจากนั้น
1: ดีเจเปิดเพลง
2: วิทยุช่วงที่เป็นช่วงยุคทองของ

0: เรียกว่าเป็นคนที่บรรยายในเรื่องการเงินค่ะเพราะเธอมีปัญหาของเธอและเธอก็มีวิธีการแล้วก็แก้ปัญหาของเธอเองในเรื่องของการเงินจนวันนี้ก็เปลี่ยนผ่านจากการเงินมาเป็นเรื่องของการเมืองทั่วไปละนี่คือบทบาทที่ฉันได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของคุณมนธานีในรอบ30ปีค่ะ30ปีค่ะ
1: เพราะว่ามีชื่อในฐานะกลุ่มคนรักสถาบันอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีจุดยืนอะไรแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ครับก็แสดงถ้าแสดงความเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่อินกับการเมืองถึงขั้นว่าเห็นใจคุณพิพงษ์พิพัฒน์คุณอนุทินเลยนะพอเข้าใจได้โดนตบทรัพย์เดือนละตั้ง5ล้านเลยโอ้โห
0: ตบยังไงไม่เข้าใจ
1: ทราบกันแล้วคุณพิพัฒน์ก็มารับมุกไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเห็นที่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กอะไรเขาหรอกแต่ว่าคุณสุรวิทย์เขาไล่ยาวมาเลยอ่ะโพสต์ว่าอย่างไรแล้วก็คุณ
0: มาได้ไปแขวนนะแล้วก็มีคนตามมา
1: คุณพิพัฒน์ก็มาคอมเมนต์ว่าอย่างไรคุณอนุทินว่าอย่างไรอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเหมือนกับว่ากันมาเป็นมีต้นมีปลายมีอะไรกันมาเป็นขบวนนะมากันเป็นขบวนเลยครับ
0: โบนัสถาก็บอกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะหนักเข้าไปอีกไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านชื่อดวงสุริพรไม่กล้าอ่านค่ะอ่านนี่ดีกว่ากระทรวงดีอีจะจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะคะพี่ไพศาลเข้าไปใน Facebook ของกระทรวง DE บ้างไหมคะ
1: ไม่ได้เข้าไปเลยครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าเขาคงประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็จะเตรียมกระบวนการที่จะตอบโต้อยู่เพราะว่าผมดูจากการที่คุณแดนเขาเริ่มออกมาตอบประทู้ถามอะไรต่างๆคือสู้ละแต่ว่าเขาคงจะให้คุณชัยชนกไปอยู่ในเซฟโซนนะเดี๋ยวก็จะมีบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์มีอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีอะไรต่างๆเนี่ยคงจะเรียงหน้ากันออกมาสู้
0: คุณชัยชนกไปไหนวันนี้ไม่เห็นตอบเลยฮะเป็นคุณแนนตอบแทนนะคะ
1: ก็เนี่ยก็จะให้คุณแนวผมเห็นสังเกตมามีคุณแนนออกมาชี้แจงมีอะไรแล้วคุณชัยชนกเขาก็ถอยไปโดยที่บอกว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปหาลือกับปลัดในการที่จะได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะมีการนำมาปรับปรุงอะไรได้ยังไงจะพอให้สัมภาษณ์กันแล้วเขาก็ถอยคุณแนนเขาออก
0: ม
1: า
0: เลย
1: ปลัดเขาก็เดินสายชี้แจงอุตลุดเลยปลัดที่อะไรที่เขาย้ายมาจากกระทรวงการคลังอ่ะสามีท่านปลัดสำนักนายกใช่ไห
0: ม
1: อนันตสินเนี่ยนึกคุณอนันตสินนะก็เดินสาย
0: ชี้แจง
1: เดินสายไปช่อง3ไปช่องเนชั่นไปอะไรผมเปิดดู2วันก็เจอแล้วท่านปลัดก็ดูรูปการแล้วเขาก็คงจะเตรียมสู้เตรียมผลักดันนะว่าโครงการ
0: ก็รู้แล้วว่าใครได้อ่ะ
1: ที่ดีก็คือมันเซ็นสัญญาม
0: าแล้วหมดแล้ว
1: เพียงว่าตอนเนี้ยทำให้มันเกิดความชอบธรรมครับกระบวนการ
0: ก็คือว่าทำให้มันเกิดสังคมอะค่ะพี่เมษา
1: ให้มันเกิดความชอบธรรมในการลงทุนนะฮะว่ามันมีความคุ้มค่าอย่างไรครับ
0: คือทางกฎระเบียบต่างๆเนี่ยว่าเขาคิดให้เขาคิดดีแล้วล่ะมันผ่านหมดแล้วล่ะจับอะไรก็ไม่ได้หรอกทีนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วล่ะว่าจะยอมรับได้หรือไม่คุ้มค่าหรือไม่และดิฉันคิดว่าเขาเดินหน้าเขาเอาแน่1วันที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Facebook ก็แล้วกันFacebook กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย AI Passport Forum เนื้อหานะคะเวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนาโครงการไทย AI Passport วันพฤหัสนี้ค่ะ 9:00 น.ถึงเที่ยง ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีเสวนาให้ผ่านกดลิงก์ได้แล้วมันจะมีการไหนๆคุณก็เป็นกระทรวง DE แล้วเนี่ยคุณควรที่จะถ่ายทอดผ่าน Facebook Live มั้ยคะพี่ไพศาล
1: ควรจะ
0: ให้คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นด้วย
1: ต้องเปิดกว้าง
0: ต้องเปิดกว้างเห็นมั้ยพี่ไพศาลพูดแล้วนะพี่ไพศาลพูดค่ะแล้วก็ในงานเนี้ยค่ะจะมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงและขยายผลนี่แหละที่พี่ไพศาลว่าให้คุณแนนมารับอ่ะไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันที่11จะมาค่ะชื่อว่าคุณชัยชนกชิดชอบจะมาเป็นประธานแล้วก็มีคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องคุณพัชระได้มาในรัฐบาลคุณอนุทินนี่ใช่ไหมคะ
1: คุณพัชระอนันตสินคุณเศรษฐาหรือน่าจะประมาณคุณเศรษฐาเลยครับ
0: ก
1: ็ตอนนั้น DE ก็คุณประเสริฐจันทรลวงทองไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็มาทำงานคู่คุณประเสริฐจันทรลวงทองครับ
0: ก็อันนั้นมันเมื่อ1วันที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาอีกค่ะคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเพื่อมุ่งหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการไทย AI Passport ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลและ AI ให้แก่ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมเขาเอาแน่บอกเลยไม่ถอยอ่ะถอยทำไม
1: มันคือทุกอย่างมันประมูลไปแล้วอะไรไปแล้วได้เอกชนอะไรก็มาต้องมันยกเลิกอะไรไม่ได้นะครับคิดว่ามันจะทำให้ประชาชนเขาคิดว่ามันเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือว่ามาผลาญเงินท่าน
0: เอ๊ะแล้วคุณนั่นก็เงียบไปเลยนะเงียบผิดปกติคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาภานนท์หลังจากที่ลุยวันนั้นแล้วอะไม่เห็นอีกเลยนะพี่ไพศาล
1: เอ้ยผมวันนี้ผมไม่แน่ใจเขาก็เดินสายออกสื่ออะไรกันอยู
0: ่ใช่วันแรกๆแบบออกสื่อและความที่ว่าแกก็ยังไม่ได้เล่นการเมืองแบบคล่องอะผมแค่พูดตรงจนนี่ก็กลัวแทนเหมือนกันนะพูดหมดเลยว่าเงินทอนมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่พูดว่าในบรรดา 1,600 ล้านเนี่ยใช้งบในการอบรมแค่100ล้านเองค่ะซึ่งจริงมันควรจะมากกว่านั้นค่ะ
1: ก็เป็นโครงอีกโครงการหนึ่งที่คงจะมีบรรดาพวกฝ่ายค้านคงจับตามองแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงไอทีนะผมคิดว่าทางฝ่ายของภูมิใจไทยก็คงจัดทีมที่เชี่ยวชาญเรื่องไอทีมาตอบโต้ฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มันก็คงจะมีการสู้กันในเรื่องของคนที่มีความรู้ในแวดวงไอทีทั้งหลายเพราะมันมีปัญหาเรื่องเชิงเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆกันอยู่หลายอย่างนะ
0: แต่เรื่องพวกนี้เถียงกันเรียนว่าถกจบนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรที่มันเน้นเมื่อเราเถียงกันเรื่องวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เถียงกันเรื่องความรู้สึก
1: ครับ
0: เรียนคิดว่าคนที่ฟังเนี่ยแต่คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้ฟังแล้วมันคนละเรื่องนะมันต้องใช้คนที่มีความรู้ฟัง
1: คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องโครงการเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องความเหมาะสมที่จะต้องลงทุนตั้ง 1,600 ล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคือคุณชัยชนกเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเรื่องการออกกระทู้นี้ใช่ไหมที่สภา
0: ถูกเอามาล้อเลียนเล็ก
1: เอามาใช่เดี๋ยวผมเห็นมีคลิปมาล้อเลียนคือพูดไทยคำภาษา
0: อังกฤษ
1: คำอะไรเงี้ยก็ผมดูคุณสนธิอู้แล้วผมยังขำ
0: คุณสุธีเอามาร้อยเรียนแล้วฮะ
1: เอามาร้อยเรียน คุณที่บอกว่าผมก็พอดีอาจจะขอโทษนะภูมิความรู้ภาษาอังกฤษผมอาจจะด้อยไปครับผมนั่งนึกถ้าจะมีใครมาแกะเกิดคุณสันทินะเรื่องหนึ่งที่คงโกรธหนักมากเลยก็คือเนี่ยเรื่องคุณชายชนกเนี่ยคุณสันทิก็พูดถึงเรื่องการพิปรายคุณชายชนกเนี่ยโอ้โหโอซาบัวร้อนนะ
0: พี่สายค่ะคืออาชีพของอัญชลีพรกุศุบิกอาชีพหนึ่งที่ทำมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยคือมีเดียเทรนนิ่งค่ะพี่ไพศาลและงานที่ทำจริงจังเรื่องนี้ก็คือการเทรนคนที่เขามีการศึกษาโดยเพราะอยู่ต่างประเทศมาระยะใหญ่ๆแล้วใช้ภาษาไทยได้ไม่แตกฉานเน้นแล้วเน้นอีกค่ะพี่ไพศาลว่าพอดีคือยังไงนี่คืออีกอาชีพเลยฮะเรียนตามตรงว่าเจอมาเยอะไม่เคยเจอขนาดนี้ค่ะคนที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอภิสิทธิ์อ่ะก็จบป.6และไปอังกฤษนะคะพี่ไพศาล
1: คุณอภิสิทธิ์เขาไม่พูดติดเติร์ดภาษา
0: จบป.6และไปอังกฤษเหมือนกันก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องพยายามนะคะต้องพยายามแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดพยายามมากทำได้กันทั้งนั้นอ่ะยังไม่เคยเจอใครหลุดขนาดนี้เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา18 นาทีครับ
0: ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยค่ะพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทองจะมารับหน้าที่จัดรายการแทนนะคะขอลาหนึ่งว
1: ันแทนคุณนันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะไปเทรนให้นักเรียนนอกผู้ภาษาไทยเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ฝากคุณณรงค์ด้วยในพรุ่งนี
1: ้
0: ค่ะ
1: คือบางคนสำคัญว่าเขาพูดติดเป็นธรรมชาติของเขาหรือว่าเขาตั้งใจอยากจะพูดให้มีความรู้สึกว่ามันมีภูมิมีอะไรกันบ้าง
0: จริงๆแล้วในวิชาชีพเขามันจะมีคำหลักๆอยู่ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะมีในสมมติก็อยู่ในวงการธุรกิจแต่มันจะมีคำบางคำที่ไม่ต้องพูดภาษาไทยหรอกถ้าพูดภาษาไทยได้มันจะไปกันใหญ่ก็ใช้ภาษาอังกฤษทับได้ค่ะแต่มันจะมีคำหลายๆคำที่ยังไม่เอามาพูดในสังคมไทยหรือในภาษาไทยและยังมีคำภาษาไทยที่เขานิยมพูดกันและเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาไทยนั้นค่ะคุณไม่ต้องไปเรียนรู้มันทุกวงการหรอกว่าภาษาศัพท์ที่ใช้อะไรบ้างแต่ที่จำเป็นที่สุดคือในวิชาชีพคุณต้องรู้ว่าศัพท์ภาษาไทยที่เขาใช้กันและที่คุณยังต้องใช้อ่ะคืออะไรและมีภาษาอังกฤษบางคำที่อนุญาตให้คุณใช้ได้เพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอันนี้พูดถึงการพูดออกสื่อนะคะพี่ไพศาลไม่ได้พูดในห้องประชุมของพวกคุณอันนั้นก็ว่ากันไปกันแล้วกัน
1: ใช่การพูดต่อออกสื่อหรือว่าการพูดในที่สาธารณะอะไรต่าง
0: ค่ะ
1: ได้ฟังคุณสนธิวิจารณ์เนี่ยก็คือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคือภาษาอังกฤษที่คุณชัยชนกใช้มันก็คล้ายๆกับคนที่เขาจริงๆแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช้อย่างนั้นอะไรเป็นทำนองอย่างนั้นนะ
0: ตัวเองก็ไม่มีความรู้ด้วย
1: คือคุณสนธิเนี่ยเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเนียบมาก
0: ค่ะ

0: ขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาเนียบมากพูดสำเนียงก็ทั้งพูดสำเนียงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้ทั้งฝรั่งผมก็เคยฟังฝรั่งที่บอกว่าสำเนียงคุณสนธิเป็นยังไงหรือว่าความรู้
1: การใช้ศัพท์ในระดับไหน
0: อะไรเงี้ยนะ
1: คือเป็นคนที่ทั้งเรียน
0: ทั้
1: งใช้ชีวิตทั้งเรียนทั้งใช้ชีวิตในระดับสูงใช้คำนี้ก็แล้วกันเรียนระดับสูงใช้ชีวิตระดับสูงและเขียนหนังสือด้วย
0: เพราะนั้นทักษะเขาอ่ะอันนี้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือคนที่อยู่เมืองนอกนานเนี่ยว่าพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พอจะมีธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ฟังว่าคุณชัยชนกเนี่ยไอภาษาอังกฤษที่ตัวเองใช้เนี่ยมันก็คนที่รู้ภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องเอากันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคำที่มันไม่ต้องไปทับศัพท์หรือมันไม่ต้องไปใช้ภาษาอังกฤษเลยมันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆมันฟุ่มเฟือยไปไม่อยากจะพูดว่าดัดจริตแต่ว่ามันคล้ายๆมันเวอร์เกินไปของการสื่อสารเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่โอ้มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณชัยชนกหนักนะถ้าไม่รีบปรับในเรื่องของการพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันในอนาคตจะยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: จบการศึกษาจบไหน
0: เขามาจบไอ้มหาวิทยาลัยอะไรที่บ้านเขาอะบุรีรัมย์อะ
1: บ้านนายจบมหาวิทยาลัยอยู่นะคะระดับอุดมศึกษาจบที่ City St. George University of London
0: ไม่จบนะเขาไม่จบแล้วเขามันต้องมาต่อที
1: ่เดี๋ยว
0: นักวิทยาลัย
1: หมายความว่าไม่จบปริญญาตรีที่
0: ไม่จบปริญญาตรีที่อังกฤษเขาเรียนอะไรที่นะที่อเลนเซนจอร์จแต่เขาไม่จบแล้วก็กลับบ้านมาก่อนแล้วก็มาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปิดบังอะไรเขาเปิดเผยแล้วเขาก็มาเรียนต่อ
1: มาจบที่วิทยาลัยการ จน
0: าการวิทยาลัยการจนาม
1: หาวิทยาลัยเฉลิมการจนาน
0: ั่นแ
1: หละมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาเดี๋ยวเขาจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะคะพี่ไรสารเปิดบ้างปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละเขามาจบ
1: ใกล้ๆบ้านพี่ไรสารก็มีนะประกาศขายอยู่เนี่ย8ไร่ติดมอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะสร้างไม่เสร็จถ้าพี่ไปเขาคอพี่ก็จะผ่าอัดขวามือก็จะมีอยู่เหมือนก
0: ันเดิมจริงๆเขาชื่ออะไรก่อนนะชื่ออะไร
1: ก็ชื่อเดียค่ะ
0: เฉลิมการจนา
1: ชื่อนี้เลยเป็นสีขาวทอง
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นสีขาวทองอาคารเขาจะเหมือนยุโรปแต่เป็นสีขาวกับสีทองตัดกันค
0: ่
1: ะ
0: ทราบว่าคุณครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่งไปตั้งแต่ระดับน่าจะเรียนระดับประถมเรียนระดับประถมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเรียนในเรียนมัธยมเรียนอะไรมาจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้จบปริญญาตรีก็กลับบ้านมาแล้วก็คงจะมาปรับเอาหน่วยกงหน่วยกิจมาเทียบแล้วก็มาจนกระทั่งมาจบตรีได้ในที่สุดที่เนี่ยที่เฉลิมการจนาเนี่ยนะครับ
1: เนี่ยนะตลกมากเลยในวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าจบการศึกษา เรียนที่เซนต์จอร์จอะไรเนี่ยแล้วก็แต่มาจบการศึกษารัฐศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ปกครองใหญ่ปกครองท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาบุรีรัมย์เนื่องจากเรียนต่อที่เดิมไม่ไหวไม่ต้องบอกก็ไม่จบก็เท่ากับเรียนไม่ไหวทำไมต้องไปเขียนเงี้ยด้วยฮะ
0: แล้วก็อาจจะตีความว่าเบื่อขึ้นมาอยู่มานานคิดถึงบ้านเนี่ยก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นงั้นก็ได้อาจจะเบื่อละไม่อยากจะเรียนต่อละ
1: ค่ะ
0: เรียนกลิ่น
1: ก็ดูต่อไปก็แล้วกันนะคะว่าจะฝ่ากันไปยังไงค่ะ
0: มาดูเรื่องอื่นต่อครับ
1: เรื่องอื่นๆจริงมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะคะพี่ไพศาลวันนี้เนี่ยเรียนเข้าไปดูใน Facebook ของคุณนพพรวงอนันต์คุณนพพรก็เคยเป็นอดีตผู้สื่อข่าว BBC นะ
0: เขาไปอยู่ BBC ใช่ไหมเขาไปอยู่ที่ไหนที่สหรัฐหรืออะไร
1: ที่อังกฤษค่ะที่อังกฤษBBC ลอนดอน
0: โอเค
1: แต่ก็ยังเข้าสายคลื่นของ Mcord เราอยู่ประจำนะเมื่อวานยังฟังอยู่มั้งเอ๊ะหรือยังไงวันนี้ใช่วันนี้ยังฟังอยู่ใช่3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณนพพรบอกว่า ังกฤษยื่นคำขาดให้ Apple, Google แล้วก็ยักษ์ใหญ่ด้านเทคอื่นๆภายใน3เดือนต้องทำระบบสกัดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีส่งภาพเปลือยค่ะโดยรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการใหม่ที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศในวันนี้มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถถ่ายหรือว่าส่งต่อหรือรับชมภาพเปลือยบนอุปกรณ์ดิจิทัลของตนเองได้ค่ะสาระสำคัญคืออังกฤษจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำให้เด็กไม่สามารถถ่ายแชร์หรือดูภาพเปลือยบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้แล้วก็บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ด้วยจะเป็น Apple หรือว่า Google จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อระบบสามารถตรวจจับและบล็อกภาพเปลือยสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีทั้งในอุปกรณ์ใหม่และที่อุปกรณ์ใช้งานอยู่ในปัจจุบันระบบนี้จะต้องบล็อกเนื้อหาเปลือยทั้งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้นด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน18ยังสามารถเข้าถึงหรือส่งต่อเนื้อหาได้แต่ต้องผ่านกระบวนการยืนยันอายุแล้วรัฐบาลอังกฤษให้เวลาแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์3เดือนในการดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามเจาะกฎหมายบังคับใช้มาตรการนี้อาจรวมถึงการปรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามและรัฐบาลระบุว่าไม่มีทางเลือกใดจะถูกตัดออกจากโต๊ะได้รวมถึงการพิจารณาเอาผิดทางอาญากับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในกรณีร้ายแรงโดยสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องออกกฎหมายอันนี้ขึ้นมานะคะเพราะมีรายงานว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ในปีที่แหละในปี2024นะคะ 91% เป็นเนื้อหาที่เด็กเป็นผู้สร้างหรือส่งต่อด้วยตัวเองค่ะ self generated content แล้วขณะเดียวกันพบว่าเด็กอังกฤษน่ะเริ่มเข้าถึงสื่อลามกอนาจารตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมเนื้อหาออนไลน์สำหรับเยาวชนค่ะน่าสนใจมากขอบคุณข้อมูลจากคุณนพรค่ะคุณนพรวงอนันต์ค่ะ
0: เอ๊ะของเรามีสภาคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมที่เขารวมตัวกันแล้วจะฟ้อง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ฟ้องทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรต่างๆนะที่ไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่คุ้มครองผู้บริโภคเลยผู้ที่เพราะว่ามันใช้ผมมีฉาชีพ
1: ใช้เข้ามา
0: ใช้มาหลอกลงทุนบ้างทำอะไรบ้างเป็นพวกสแกมบ้างอะไรก็เลยฟ้องก็น่าจะเป็นคดีตัวอย่างประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวลองติดตามดูนะ
1: ค่ะ
0: วัชระเพชรทองเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับยื่นโนติสถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้เร่งยึดทรัพย์คุณทักษิณขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระภาษีแล้วควรจะสั่งห้ามบินออกนอกประเทศป้องกันหนี้ศูนย์ด้วยนี่ล่าสุดมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้านะเพราะว่าเขาประกาศตนเอาไว้ว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
1: เรื่องอะไรนะคะ
0: เรื่องภาษีนักสิน
1: พรุ่งนี้วันที่9มิถุนายนสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพจะไปตรวจกำไร EM ของทักษิณค่ะ
0: แล้วก็ไปเดินห้างมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
1: เดินได้ก็ยังมีกำไรอยู
0: ่
1: แต่ว่ากำไรไม่ได้จะปลดในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ต้องแจ้งไหมต้องแจ้งกรมคุมประพฤติ
1: อ๋อไอ้เรื่อง
0: น่าจะต้องแจ้งนะ
1: เรื่องออกไปเดินเที่ยว
0: เพราะว่าออกจากบ้านมาแล้วจะต้องไปที่พื้นที่ตรงไหนแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่อง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: โอ้อยู่เร็วเดียวกันเลยเน
4: าะ3 วันรอลุ้นกันครับ
3: ไม่ต้องอย่างลาวนี่เขาได้ดูหรือเขามีเงื่อนไขอะไรที่มันยกเว้นไหมทำให้เขาได้ดูง่ายๆด้วยสิ่งง่ายๆขนาดที่ไทยเรา
4: บริษัทเอกชนนี่เขาไปซื้อแล้วเขาจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับจัดในแฟนโซร้านอาหารศูนย์การค้าเดี๋ยวเขาก็จะมาบริหารเองครับพี่แต่เขาไม่เก็บเงินจากคนประเทศเขานะแต่เขาจะมาทำธุรกิจบริษัทก็ลงทุน
3: ว่ากัน
4: วิเคราะห์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ไม่รู้ว่าเขาดิวได้เท่าไหร่กี่ร้อยล้านนะยังไม่ได้มีการเปิดเผย

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 นในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องจามอนและพี่บอยสมศักดิ์นะครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ผมก็หลายท่านก็อยู่กับเรามาร่วมๆก็1เดือนแล้วนะพี่นะ
3: ครับ
2: เดือนนะครับเห็นในเพจพี่กัมพูเวชนีเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบนะก็ไปหาแกถึงที่เพชรบุรีนะครับ
3: โอ้เพราะว่าพี่เขาหายไปไหนเหรอ
2: ใช่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมหายไปนะก็ใครคิดถึงนะครับก็ติดตามในเพจพี่เขาได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปหาพี่เขาที่บ้านสวนได้นะที่เพชรบุรีที่บ้านลาดนะครับบ้านลาดลองเข้าไปในเพจแล้วก็ดูแผนทงแผนที่เขามีลงให้หมดแหละละเอียดเลยนะฮะเผื่อบางคนแบบเอ๊ะไปไหนอ่ะทำไมมีแต่อีกสองหนุ่มนี่มานะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็อัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งวันนี้ในสไตล์ของเราให้ฟังกันนะพี่บอยนะ
3: ครับ
2: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับพาไปดูวันนี้เห็นบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานะนะฮะเขาไปจับกลุ่มนะฮะพวกสินค้าพวกละเมิดลิขสิทธิ์นะพี่บอย
3: คร
2: ับ นะครับนะก็ของพวกนี้ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะนะพวกที่ละเมิดเนี่ยนะฮะเป็นคราวนี้เป็นพวกภาพยนตร์เถื่อนเขาตำรวจเกาหลีตำรวจมาเลย์นะฮะเขาร่วมมือกับทางการไทยเลยนะครับมาจับแอดมินเว็บหนังเถื่อนเราขึ้นชื่ออยู่เรื่องนี้นะฮะเอาหนังประเทศเขามาเผยแพร่นะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็บอกว่าได้ร่วมมือกับทางตำรวจเศรษฐกิจองค์กรตำรวจสากลนะครับสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทั้งเกาหลีนะฮะแล้วก็ของทางการมาเลเซียด้วยนะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการเก็บสมาชิกออนไลน์ด้วยนะหนังเข้ามาไม่ทันอีกนะมาเก็บสมาชิกเขาหากินกับเขาอีกนะครับส่งผลกระทบต่อพระวงการภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศนะฮะก็ไปค้นโน่นแอดมินนะครับตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เห็นบอกว่าให้บริการระบบออนไลน์แบบรับสมาชิกนะมีลูกค้าเป็นกลุ่มชาวมาเลเซียเป็นหลักด้วยนะครับมาสำรวจก็ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะคอมพิวเตอร์แล้วก็แจ้งข้อหานะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นี่ก็หนักนะปรับ 20,000 ถึง 200,000 จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีแล้วถ้าเอาไปแสวงผลกำไรอย่างเคสนี้เนี่ยนะฮะปรับได้แสนนึงถึง 800,000 ทั้งจำทั้งปรับได้ด้วยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ไปดูปัญหารักสามและเศร้ากันบ้างรู้ฟังครับต้องฟังไว้นะ
2: เศร้าเดียวก็แย่แล้วทำไมต้องสาม
3: หนุ่มแฟนใหม่ฮะลวงสาวดาวทิกตอกอายุ26ปีไปสังหารโหดหลังกลับไปคืนดีกับสามีเก่าโอ้โหรู้ฟังครับวันนี้ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีบอกว่าตอนมาสักเกือบ3 ทุ่มของคืนที่ผ่านมารับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณถนนพหลโยธินในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางไปลพบุรีแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดในพื้นที่ของอำเภอเมืองสระบุรีนะคุณผู้ฟังครับสองจังหวัดนี้เขาอยู่ติดกันหลังรับแจ้งก็รุดไปตรวจสอบนะก็ไปดูแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถเก๋งโตโยต้ารถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าคุณผู้ฟังฮะจอดอยู่ริมถนนห่างจากปั๊มน้ำมันไม่มากที่พื้นถนนเนี่ยประตูด้านซ้ายพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวจุราพรอายุ26ปีสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดโอ้โหเข้าที่ด้านหลังทะลุหน้าอก1นัดบริเวณท้ายทอยอีก1นัดซึ่งลูกปืนฝังอยู่ในหัวอีก1นัดส วมชุดนอนด้วยนะลายดอกเธอเนี่ยนอนหงายศีรษะหันลงไปทางเท้าคือเหมือนฟุบลงไปนะฮะใกล้กันบริเวณด้านข้างรถเนี่ยพบถังบรรจุน้ำมันขนาด20ลิตรวางอยู่เปิดฝาด้วยโดยมีสายยางสำหรับสูบน้ำมันด้านหนึ่งห้อยอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าขับรถกระบะตู้ทึบเป็นพาหนะขับมาจอดด้านหลังรถเก๋งผู้ตายได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังก่อเหตุก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตำรวจไปสอบถามนายกล้าซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยนะให้การกับตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์ด้วยการวิดีโอคอลกับผู้ตายซึ่งได้บอกว่าจะขับรถเก๋งเนี่ยคือคันเนี้ยคันที่เกิดเหตุจากบ้านพักในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีลูกวัย2ขวบเศษนั่งมาด้วยนะมีเด็กมาด้วยนะเพื่อจะมารอรับน้ำมันเบนซินจากนายสุทัศน์ที่เคยคบหากันคือมารับน้ำมันเพื่อเติมใส่รถเก๋งโดยนัดแนะกันตรงจุดเกิดเหตุตนได้พูดเตือนผู้ตายไปว่าให้ระวังตัวให้ดีนะน้ำมันที่นำมาเติมเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือมันดีหรือมันเป็นน้ำมันอะไรกันแน่อะไรเงี้ยระวังรถจะพังก็เตือนแบบนั้นไปจากนั้นก็วางสายไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรบอกว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้วโอ้โหชุดสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นดาวทิกตอกด้วยมีคนติดตามมากพอสมควรทำงานเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่กินกับนายกล้ามีลูกชาย2ขวบเศษ1คนแล้วก็แยกทางกันไปต่อมาเนี่ยหันมาคบกับนายสุทัศน์ซึ่งมีอาชีพขับรถบรรทุกน้ำมันในเขตของอำเภอเสาไห้ก็คบกันได้สักระยะหนึ่งก็เลิกลากันไปแล้วก็หันมาคืนดีกันกับนายก้าสามีแต่ระหว่างที่ผู้ตายคบหากับนายสุทัศน์นั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของระแหงกับผู้ตายทำเล่นก็คือมีปากมีเสียงกันนะนายสุทัศน์เนี่ยก็แฉทำให้นายสุทัศน์เนี่ยถูกในจ้างไล่ออกจากงานเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาที่อาจจะเป็นชนวนก็เลยสันนิษฐานว่านาปมสังหารน่ามาจากการหึงหวงที่ผู้ตายรักเลิกแล้วหันไปคืนดีกับแฟนเก่าและประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ตายนำเรื่องไม่ดีของมือปืนเนี่ยไปแฉจนถูกนายจ้างไล่ออกก็เลยเกิดความแค้นแล้วก็มาฆ่านี่แหละฮะโดยการลวงให้ออกมาแบบให้มารับน้ำมันนะหรือฟังครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เอามาดูคนไหวพริบดีกันหน่อยนะครับถ้าเราอยู่หอคนเดียวอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดคนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงนะครับยุคสมัยนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะน้องคนนี้เป็นนักศึกษานะครับอายุ16มีการชื่นชมว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมเธอถูกคนร้ายเนี่ยนะครับงัดห้องเข้ามาในสภาพคนร้ายคือพร้อมปฏิบัติแล้วพี่แก้ผ้าเข้ามาเลยอ่ะพอมาเผชิญหน้ากันเนี่ยคือถ้าเป็นเรานะหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยด้วยความที่อาจจะเด็กอายุ16กรีดส่งเสียงคนร้ายมันก็ต้องพยายามเอามืออุดปากเอาหมอนมากดมันก็พยายามทำทุกอย่างให้เราเงียบก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวที่ผ่านมาได้นะปรากฏว่าน้องคนนี้นะครับเห็นบอกว่าเธอเนี่ยสติดีเยี่ยมนะฮะเธอใช้วิธีควบคุมสติแล้วชวนคุยคนร้ายจากบุกเข้ามาในสภาพเปื่อยกล่าวว่าเข้ามาเจอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามันกรีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอุดปากมันปรากฏว่าชวนคุยฮะชวนคุยชวนนั่งคุยทำเป็นไม่ตกใจแต่ทั้งที่ในใจนี่ประธานโทษโคตรกลัวเลยน้องบอกนะครับน้องกลัวมากนะฮะแต่เธอก็เลือกที่จะใช้การมีสติแล้วก็นั่งคุยหาเรื่องคุยไปเรื่องพี่เป็นยังไงมาเอ้าจะมาเข้ามาทำอะไรยังไงเอาไปกินที่ไหนมาโอ้ร้านนู้นหนูไปบ่อยโอ้ตรงนั้นผู้หญิงสวยหน้านู้นนี่นะคุยไปคุยมาจนไอ้นั่นมันงงฮะมันเผลอฮะพี่นะครับพอมันเผลอปุ๊บเธอวิ่งหนีออกจากห้องเลยฮะสบโอกาสนะวิ่งออกจากห้องมาได้อะโอ้โหคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะไม่เมาเหล้าก็เมายาด้วยนะฮะน่ากลัวมากตอนเธอมาเจอตำรวจเนี่ยเธอยังเสียงสั่นอยู่เลยด้วยความกลัวว่าเธอรอดออกมาได้ยังไงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลนะครับตอนนี้ทางผู้กำกับสภ.เดชอุดมสั่งการสวป.นะครับสารวัตรเข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ไปเอาภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยนะครับมาตรวจสอบดูว่าคนร้ายเป็นใคร เดี๋ยวจะตามจับให
3: ้
2: ภัยสังคมฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ก็คุณฟังครับวันนี้เจ้าที่ไลฟ์การ์ดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวนะที่กำลังเล่นน้ำบริเวณชายหาดป่าตองเนื่องจากไปเจอแมงกะพรุนไฟฮะเขาเรียกว่าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสเออจำนวนหนึ่งเนี่ยถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายฝั่งผมดูหน้าตาที่มันเหมือนหมวกไหมหมวกโปรตุเกสนะ
2: ไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่หาดป่าตองเนี่ย
3: เป็นไงล่ะ
2: เด็กน้อยไปเล่นหนูโชคดีมากไม่เจอ
3: โอ้โหนะก็ไม่รู้ว่าโชคดีของแม่กับคุณหรือว่าโชคดีของตรงเออนะฮะหัวล้อ
2: โชคดีของแม่กับคุณ
3: เออไม่งั้นป่านนี้ไปอยู่เย็นตาโฟแล้วด่าคุณรู้ความฮะสำหรับแม่กับคุณชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงมากแม้ตัวจะตายไปแล้วก็ตามแต่ยังสามารถปล่อยพิษได้โอ้โหตายไม่ตายเปล่าหรอกคุณรู้ความ
2: ตายได้จะปล่อยพิษ
3: ใช่พอไปสัมผัสจะโดนทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ก็ห้ามสัมผัสอย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพหรือเล่นหากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าที่เลยนอกจากนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันต้องควรสวมรองเท้าเนี่ยขณะเดินชายหาดเพราะเผื่ออาจจะเผลอไปเหยียบมันแล้วก็ทำให้พิษมันเข้าตัวเราได้คือโหแรงจริงแต่ว่าตายแล้วพิษจะไม่หมดฤทธิ์อะคุณผู้ฟังเรายังสามารถรับพิจารณ์ไอ้เจ้าแมงกะพรุนอะไรนะแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนี้ได้อะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อ้าวพ่อค้าแม่ค้านะครับเจอลูกค้าแบบนี้จะทำยังไงที่ขอนแก่นนะครับเป็นร้านโจ๊กจับชื่อดังนะฮะก็น่าจะขายทั้งโจ๊กทั้งก๋วยจับไหมเขาชื่อร้านโจ๊กจับเส้นชื่อดังนะฮะปรากฏว่าลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งเอาโจ๊ก5ถุงแต่ขอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวมาจ่ายอ้าวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะเอออยู่ๆแต่เขาขับรถมานะเออเห็นว่าขับรถมานะมาจอดนะสั่งโจ๊ก5ถุงนะฮะขอเซ็นเพราะว่าไม่มีเงินเจ้าของร้านก็บอกอุ้ย5ถุงในยุคสมัยนี้อัตรีถุงละ50ก็250โอ้โหจ้างคนงานได้วันนึงนะเกือบวันนะนะเขาบอกไม่ได้ยอดเงินมันสูงเกินไปก็ปฏิเสธลูกค้าไปนะครับว่าเส้นไม่ได้ครับเท่านั้นแหละนะฮะเห็นบอกลูกค้าคนนี้เนี่ยนะไม่พอใจนั่งจ้องหน้าในลักษณะข่มขู่นะฮะแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าไม่รู้เหรอว่าเป็นลูกใครไปถามแม่ดูสิว่าฉันเป็นใครเออเจ้าของร้านเขาก็พยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่ได้โต้ตอบอะไรนะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าคนนี้นะครับลุกขึ้นพูดข่มขู่ด่าทอด้วยคำหยาบคายขับรถออกไปนะครับจนอีกสักพักหนึ่งนะฮะเออขับมาจอดชะลออยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านในลักษณะเหมือนจะกลับมาเอาเรื่องแล้วก็นะลงมายืนจ้องหน้านะครับเห็นบอกว่าตอนที่กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมีพฤติกรรมลงมายืนแล้วทำเป็นเอามือจับไปที่เอวอยู่เป็นระยะ
3: ทำทีเหมือนมีของ
2: มันก็เอ๊ะทำให้เราระแวงว่าเขาพกอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ขับรถออกไปนี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น5มิถุนายนตอน 3:49 นาทีนี่ฮะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะครับไปที่ร้านก๋วยจับต้มเส้น AP นะฮะโอ้โหอยู่ในเขตเทศบาลขอนแก่นนี่แหละนะครับเจ้าของเขาก็บอกว่าก็เป็นไปตามคลิปนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาไปอารมณ์ร้อนอะไรมาจากไหนนะครับเออก็คิดว่าเขาน่าจะโกรธอ่ะนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่ให้เซ็นไว้โอ้ขับรถมานะแต่ว่าไม่มีเงินนะก็ร้านก็ไม่ให้ในเรื่องเนาะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปร

0: วจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: ทักทายคุณผู้ฟังนะครับ72ท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ 19:49 นาทีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนะครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่มาลายบอกไม่มีวันเบื่อหรอกค่ะฟังน้องด้งคุณสมศักดิ์สนุกดีออก
7: ขอบคุณครับ
6: นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลพี่เรดมีจากสุราษฎร์นะครับฝนตกแน่เลยเนาะพี่อเมซอนเซาท์นะครับจากบ้านบึงฝนตกยาวๆ
7: คร
6: ับ พี่กัลยาพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีทุกท่านนะครับ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังไม่เล่าอะไรตรงๆหรอกคุณผู้ฟังฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานไปกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่นครนายกมาชวนด้งแล้วต้องไม่ไปเสียดายนะด้งอร่อยอร่อยมีเสียง
6: ดีเลยนะ
7: คุณด้งคือทุเรียนนครนายกเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าทุเรียนทางตะวันภาคตะวันออกนิดนึงคือทางจันทร์ทางระยองนั่นน่ะนอกจากทุเรียนที่เนี่ยคือลูกจะไม่ใหญ่มากแล้วภูเขาจะเรียวๆยาวๆแล้วประเด็นคือเนื้อเขาแห้งเป็นครีมมี่อ่ะแบบนั้นเลยนะโด้ง
6: หูจืดน้ำลายเลยฮะ
7: จริงแล้วใช้สิบคนละครึ่งเลยด้วยใครช่วยใครพาสเนี่ย
6: โอ
7: ้
6: โห
7: คือจ่ายแค่300อ่ะกินแบบว่าหมดทุกแม่หลายลูกอ่ะคือคุณแม่พี่เนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่นับกันนะคุณแม่บอกคุณแม่กินไป16เม็ดผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าผมไม่ได้นับแต่คิดว่ากินมากกว่าแม่แน่นอนเพราะแม่หยุดแล้วผมยังไม่หยุดแต่ผมน่าจะถึงถ้าคุณแม่16ผมน่าจะไป25-30
6: เม็ดนะ
7: ต่อเม็ดแต่ว่าด้วยความที่เขาปูไม่ใหญ่ไงเขาปูประมาณสักไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อร่อยมากปีหน้าอย่าพลาดดุ้ง
6: ครับผม
7: โอ้ยพูดได้อยากเนาะอยากไปอีกเลยอ่ะมีโอกาสจะไปนะมาดูกรณีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และได้รับยาต้านไวรัสมาเป็นเวลานานจนสามารถกดเชื้อให้ต่ำลงได้แต่ล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนก็เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ด้วยนะของประกันสังคมระยะหลังเนี่ยยาไม่ครบบางครั้งได้แค่7เม็ดทั้งที่หมอสั่ง90เม็ดสำหรับ3เดือนสุดท้ายก็ต้องไปกับโรงพยาบาลหลายครั้งเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะวันนี้ครับแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคนะครับท่านเป็นผอ.การบริหารมูลนิธิสามัญเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจากการสอบถามเพิ่มเติมไปยังเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากมีการโยงไปถึงภาวะสงครามเรื่องของการขายแคลนยาต้านไวรัสได้รับข้อมูลมาว่าทางเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปยังเครือข่ายทั่วประเทศด้วยเช่นกันตลอดจนได้มีการสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรมแล้วเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัตถุดิบขาดแคลนหรือไม่หรือว่าตัวยาขาดแคลนหรือไม่หรือกำลังผลิตไม่พอไหมก็ทราบว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นประเด็นเลยมีการคอนเฟิร์มว่ายาต้านไวรัส HIV เนี่ยไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใดส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะในกทม.เท่านั้นและเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับประกันสังคมเพียงบางแห่งเท่านั้นไม่ได้เป็นสถานการณ์ของโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นสุดท้ายก็เกิดขึ้นเฉพาะบางโรงพยาบาลในกทม.เอาไว้งั้นเถอะส่วนที่อื่นไม่ขาดแคลนนะครับ
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: วันนี้มาดูคุณลุงวัย60นะฮะแกหึงสาวรุ่นลูกรุ่นหลานดีพี่เด็กอายุ15
7: หลานนะ
6: แอบชอบเด็กอายุ15แล้วหึงถึงขนาดว่าบุกไปยิงนะฮะบุกไปยิงน้อง15เนี่ยถึงห้องเช่าเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงแค่ตัวเด็กคนเดียวนะยิงแม่ของเด็กด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วหนีความผิดนะครับยิงตัวเองตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่านะฮะตำรวจพร้อมแพทย์นะครับและกู้ภัยเนี่ยนะครับไปตรวจเป็นเหมือนกับห้องเช่าแถวยาวๆหลายห้องเนี่ยนะครับหันหน้าชนกันนะฮะที่เกิดเหตุนะครับห้องที่เกิดเหตุเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายมีคนเจ็บ2คนนะครับเป็นแม่ลูกเลือดนี่โชคเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามปฐมพยาบาลให้แล้วก็ เรียกกู้ภัยตาม191มาช่วยนะครับแม่อายุ45นะครับชื่อนางบุษบาพรส่วนลูกเนี่ยนะครับน้องอายุ15เรียนอยู่ชั้นม.3นะถูกสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บแม่เนี่ยถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายนะฮะผู้ก่อเหตุพักอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงข้ามชื่อนายประยงนะครับอายุ60ปีหลังยิง2แม่ลูกแล้วนะเห็นชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนปั้งนึงออกมาจากห้องนะครับผู้ก่อเหตุไปหลบซ่อนตัวอยู่กลัวความผิดนะครับขังตัวเองในห้องเช่าแล้วก็ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตไปนะหนีความผ
7: ิ
6: ดคงจะรู้สึกผิดมากนะครับเสียชีวิตแล้วนะแต่2แม่ลูกนี่ยังเห็นบอกว่ามูลเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยนายประยงเนี่ยนะฮะมาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวนะที่ห้องเช่าเนี่ยมาเป็นปีละนะฮะก่อนหน้านี้นายประยงเนี่ยเขาไปหลงรักน้องผู้หญิงอายุ15คนนี้แหละซึ่งต้องยอมรับว่าน้องหน้าตาดีเปย์ให้ทุกอย่างนะชาวบ้านบอกเขาขอร้อยให้ร้อยขอพันให้พันมีเท่าไหร่ให้หมดแต่ระยะหลังทราบว่าด้วยความที่เด็กกับน้องพี่น้องอายุ15เขาก็มีแอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อนวัยรุ่นชายในวัยใกล้กันมารับเอามอเตอร์ไซค์มารับออกไปแล้วส่วนสุดท้ายน้องเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณลุงวัย60นี่แกเลยแค้นฮะแกเลยแค้นไปตั้งเท่าไหร่สุดท้ายไปกับคนอื่นตัดสินใจบุกเข้าไปยิงแบบไม่พูดไม่จากันเลยฮะก็ยังถือว่าเคราะห์ดีนะแม่ลูกเนี่ยถูกกระสุนไม่ได้จุดสำคัญแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับตำรวจก็นะครับปิดคดีเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเขาก็เสียชีวิตแล้วครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: ขออนุญาตฝากพี่บอยไว้เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมขอลงไปภารกิจข้างล่างสักนิดนึงนะครับ
7: ได้ครับอาภูมิภาคอันดับ3วันนี้กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้ออกมาอัปเดตข่าวเศร้าถึงการจากไปของน้องหมูแดงหมาจรที่รอเจ้าของหลังที่เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจนสุดท้ายเนี่ยได้มีชีวิตสุดอบอุ่นเป็นสุนัขทรงเลี้ยงแต่ว่าล่าสุดน้องเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยทางเพจเนี่ยได้ระบุว่าแจ้งข่าวสำหรับแฟนเพจและแฟนคลับของหมูแดงมาลาทุกคนนะคะแล้วก็ในวงเล็บบอกว่าสุนัขน่ารักสะดวกซื้อที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับมาลีมาอุปการะจากโคราชวันนี้หมูแดงจากไปกระทันหันด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นคุณหมอได้ช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถจากสภาวะโรคไตวายเฉียบพลันแล้วก็มีการฟอกไตแต่ร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อการฟอกไตจึงทำให้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่8มิถุนายนคือวันนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูหมูแดงนะคะโอ้โหเนี่ยน้องแล้วก็มีภาพถ่ายของน้องหมูแดงกับพระองค์ท่านน่ะนะครับโอ้ดูน่ารักเนาะโอ้สงสารนะใครที่ติดตามข่าวนี้คงจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวแหละแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปต่อนะครับถ้าคุณฟังน่าจะได้ข่าวนี้ข่าวสุดท้ายจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่านาทีที่58แล้ว ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่ติดตามรับฟังบอยกับโต้งตั้งแต่ช่วงแรกเนาะติดข่าวแล้วก็มาต่อยันช่วงนี้มหานครรอบทิศเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยไปจัดที่ห้องส่งแน่นอนเนื่องจากวันนี้เนี่ยมาทำสกู๊ปข่าวแถวๆหนองจอกคุณผู้ฟังนี่ต้องฝากคอลัมน์ไว้หน่อยนะคอลัมน์ผู้ว่ากทมซึ่งจะรับปัญหารับฟังเรื่องเกี่ยวกับคนกรุงทุกคนกรุงที่อยากให้ผู้ว่ากทมท่านใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วก็เลยวันนี้ลงพื้นที่แถวฉลองกรุงแล้วก็ลงไปพื้นที่ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่4เขตหนองจอกด้วยไปทำเรื่องของใบขับขี่ปลอมก็ติดตามได้นะฮะทางข่าวคำช่อง9เอาวันนี้บอยกับโด่งลาคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
3: มหานครโรคจิต
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิต

าสุของคมนตรีในฐานะรองประธานอาคารพระราชทานแห่งนี้สร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2568ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารทั้ง2หลังจำนวน42ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนทั้ง11แห่งอาคารพระราชทานทั้งสองหลังประกอบด้วยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่มีคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนอาคารที่พักพยาบาลปรับปรุงแบบจาก3ชั้นเป็น5ชั้นเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรกำหนดแล้วเสร็จปี2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจ

0: สิริหน้าสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องครับกันนะครับผมวันจันทร์ที่8มิถุนายนนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็เดือน6แล้วนะครับทักทายพี่ทุกท่านเลยนะครับห่างหายกันไปนานเลยต้องบอกว่าโอ้โห5วันกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆนี่คิดถึงหนุ่มหน้ามนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยกันนานก็ต้องคิดถึงกันบ้างเลยเนาะทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่อรุณครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวด้วยครับเด้อสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่มาลินะครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วพี่ปัดปัดสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาด้วยเปลืองใจเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผมขอโทษพี่บอสธีรพงศ์ครับเรื่องอะไรครับเนี่ยสวัสดีพี่มังกรนะครับพี่มังกรขอเพลงไอ้ถุยเข้ามาเนาะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะพี่มังกรแล้วก็พี่อนัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะอนัสการใช่ไหมฮะพี่อนัสการใช่ป่ะผมอ่านชื่อถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องขอโทษขอไปด้วยพี่ออยบอกว่าขอเพลงตีสามจ้ะแต่วันนี้เห็นดีเจพี่โอ๊ตเผื่อไปแล้วนะครับแว่วๆเนี่ยสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่บอกว่าดีครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ลำพึงบอกว่าสวัสดีครับทุกคนเลยพี่มังกรด้วยนะขอโทษอะไรเนี่ยขอโทษอะไรโอ้ยสวัสดีพี่อุไรครับแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ด้วยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงของน้องอ้นอ๋อแค่หมู่ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจ๊ะอุบลราชธานีฝนตกมาเนาะคือที่ตกกันนะบางทรงสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับทักทายพี่น้องสุขุสุขนกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะช่วงนี้สวัสดีพี่สงวนด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะคิดถึงมาแล้วสวัสดีครับคิดถึงจริงเปล่ามารายงานตัวแล้วนี่พี่ตามบอกว่าพี่บอสคิดถึงทุกวันครับฟังทุกวันโอ้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณหลายนะครับผมสวัสดีพี่เจตจิราพรด้วยนะฮะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเรามูลนิธิจัดให้แน่นอนพี่น้องนะครับขอเพลงน้องบอสครับสวัสดีพี่สุภากรด้วยนะครับสวัสดีครับมาแล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะอุ๊ยพี่มังกรบอกว่าแชร์ให้แล้วโอ้โห2รอบเลยขอบพระคุณพี่มังกรมากๆเลยนะฮะซาบซึ้งใจกันเลยทีเดียวพี่นางหนูวันสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนะฮะมาจัดให้เด้อเจคนแจ็คอ๋อแจ็คคนนครโคราช FC สาวน้อยลำเพลินโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับบอสบอสนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณแจ็คนะฮะสวัสดีนะครับพี่อะไรบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะโอ้วันนี้เสียเปียกมาเร็วมากเลยฝนตกแน่นอนวันนี้ผมว่าน้ำท่วมเลยล่ะปกติเสียนี่โหน่าจะเข้ามาท้ายชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้เข้ามาเร็วมากตกเป็นย่อมๆที่ไหนนะตกเป็นย่อมๆเนี่ยสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนี่สปป.ลาวบ้านเฮานะครับแชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณครับบอกไปโลดจ้านี่พี่ออยแซวจังเลยนะพี่ออยนะขอเพลงเฉือนใจของนิวครันทีนะครับผมโทษจีบพี่บอสครับผมโทษอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนผมก็ยังงงเหมือนกันนะคุณพิมพ์อะไรมาเนี่ยก็สีสันไปนะฮะสีสันในทางแชทกันไปสิเดียวนะครับแฟนใครไม่รู้รู้แต่น่ารักนี่พี่อุไรปากหวานจังเลยนี่แน่ขอบคุณพี่มนพมาแล้วพี่มนพสวัสดีครับพี่มนพนะฮะไรเดอร์รังสิตของเรานะฮะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าพี่รังสิตวันนี้โหตอนผมขับรถออกจากบ้านนี่ก็ฟ้านี่มืดตึ๊บเลยเด้อพี่น้อง
ไม่รู้ว่าจะตกแรงหรือเปล่าเนี่ยกลัวน้ำท่วมเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นเมฆลอยมานี่แบบใจหายแวบเลยนะฮะอย่าเพิ่งท่วมนะตอนนี้นะเอาละช่วงนี้นะครับผมช่วงหน้าดีกว่านะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับหนุ่มน้ำมนต์เปิดสายหน้าใหม่1สายนะพี่ๆนะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงหน้านะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะหนุ่มน้ำมนต์อยากคุยด้วยจังเลยนะตอนนี้คือยังไม่เคยคุยกับทางไลฟ์สดกันเลยโดยเฉพาะเสียเปียกเนาะขอเพลงเข้ามาแล้วก็ไม่ฟังนะหลับก่อนนะฮะแต่วันนี้เห็นมาเร็วนะอ๋อไม่เป็นไรนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าครับผมสายหน้าไม้นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS ขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รออยู่เด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะตอนนี้สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้พี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: โทรมาศรีสะเกดครับ
1: โอ้ยศรีสะเกดยูเพอร์ไดโน่ครับผม
2: กี่คนหานครับ
1: ไอ้ยังก็ครับผม
2: ยูเพอร์คุณหานคร
1: ับ โอ้คุณหานฝนตกบ่เนาะครับผมทั้งพุ่น
2: กำลังตกครับ
1: โอ้กำลังตกเลยโอ้ฝนตกพร้อมฟังเพลงไปพร้อมนะไอ้น้องมุนีเนาะ
2: ครับมุนีร้อยครับ
1: โอ้มุนีขอเพลงอย่างมาเนาะครับมุนีครับ
2: วอนหลวงพ่อรวยครับ
1: วอนหลวงพ่อรวยของไอ้บุญแค้น
2: นั่นครับ
1: เพลงนี้พิเศษไอ้ผู้ใดเนี่ยเนาะครับเพลงนี้ครับ
2: เป็นเสียงทุกสายครับ
1: ทุกเสียงทุกสายแล้วเนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจะได้ได้ครับพี่สุเทพครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณหลายๆครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอะไรครับผมพี่สุเทพนะจ๊ะโอ้โหคนศรีสะเกษได้ฮะขอเพลงเขามาวอนหลวงพ่อรวยนะจ๊ะอื้อหือเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่รับชมรับฟัง

0: คอรีนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของจอขออภัยครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นะคะก็เป็นเพลงสร้างชื่อขึ้นมา
1: ด้วยสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะทางไลน์นะฮะที่เข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์มาตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะขอฟังเพลงกลางดาวจ้าแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีครับพี่อนัสการนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่40ดีกรีด้วยนะฮะไฟอะไรเนี่ยฝนโผแรงมากตกใจหมดเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจบอสขอใครคือคนที่ใช่ของนันอนันต์หนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วฮะสวัสดีพี่วันดีด้วยนะจ๊ะพี่วันดีหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วนะพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดเลยนะพี่ออยขึ้นมาเฝ้าจะนอนพี่ออยนี่ก็ได้สวัสดีคุณยายด้วยนะคุณยายบอกว่าเปิดเพลงมวนคนขอมาคงสิรออันแน่ผมว่าน่าจะใช่แน่นอนเลยนะขอเพลงสาวลำบงครับได้เลยได้เลยจัดให้นะสวัสดีครับครับเพื่อนๆจากยโสธรครับสวัสดีครับผมว่าสวัสดีทางยโสธรนั่งกันแล้วกันสวัสดีพี่วันดีด้วยนะพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามค่ำครับน้องบอสสวัสดีครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ใครอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ออยด้วยแล้วก็พี่ดาวด้วยนะพี่ดาวบอกว่าจ่อคิวฮิตเร็วจังนั่นแน่ใช่ปะล่ะต้องฟังนะเนาะตีสามสวัสดีพี่อาเกนด้วยนะอาเกนอยู่พะเยานะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแต่อยู่ไม่ถึงตีสามนะคะแหมโอ้โหกะว่าจะอยู่จนถึงตีห้าเลยนะเนี่ยวันเนี้ยสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับผมพี่เล็กขอเพลงไหนว่าจักคอยคะจากประจวบนะฮะวันนี้วันพระพี่บอสเปิดเพลงวันพระหน่อยครับเศร้าเหลือเกินเนาะจะเปิดยังไงอะทีเนี้ยแนะนำให้เราเปิดฟังในโทรศัพท์ก่อนนะสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับผมพี่ลำดวนหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วนะฮะผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราก็อีกขออภัยฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอเปิดไปเรียบร้อยแล้วอะฮะยาวเลยนะฮะเฉือนใจนิวครันที่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะสวัสดีพี่นางทองศรีด้วยนะครับสวัสดีนะครับก็อยู่กันยาวๆนะพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับยังไงก็สามารถขอเพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะศิลปินที่ท่านชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าขอมาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจะเปิดให้ฟังนะฮะแต่ถ้าแบบเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามเปิดให้ทุกคนนะครับนอนจีรับนี่อย่าเพิ่งหลับคุณยายคุณยายหลับเร็วจังเลยอ่ะสวัสดีพี่สายชนด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ลำพันธ์ด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณพี่ดาวด้วยนะฮะแอดมินอ๋อแอดมินเขาน่าจะยังไม่ตื่นนะคุณยายคุณยายแอดมินผมไม่ตื่นคุณยายต้องไปปลุกให้ผมแล้วล่ะน่าจะยังหลับอยู่ยังหลับอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรื่อยๆครับฟังเพลงนี้เหนื่อยจังเอ้าเหนื่อยทำไมอ่ะโอ้ยพี่ออยทำไมเหนื่อยเร็วจังอย่าพึ่งเมื่อยเสียเปี๊ยกบอกว่าบางคนทักไปเสยอะไรเนี่ยเท่าหลายบางคนทักไปเสยเท่าหลายเสียเปี๊ยกหมายถึงอะไรเนี่ย อยู่บางบ่ออีไปบางงัวไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะบางบ่อแถวบ้านผมพอดีเลยน่าจะตกอยู่รอฟังตีสามอุ้ยมีคนขอเพลงมาเยอะมากเลยนะเนี่ยเปิดดีไหมเนี่ยเปิดดีไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังชั่วโมงที่2ก็ได้อ่ะผลงานเพลงนี้จริงๆพี่โอ๊ตเขาเปิดไปแล้วอ่ะก็จะพยายามเปิดพยายามแบบร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมฟังเสียงสดๆดีเจบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงช่วงนี้นะครับขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไข่พญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันคงเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตคงเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้วผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: ไอ้บอย

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผม 20:49 ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะฮะจนถึง 4:00 กันเลยทีเดียวนะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะผมถามทุกคนเลยนะฮะเคยสังเกตกันไหมจ๊ะทุกคนทำไมสินค้าบางแบรนด์ฮะของข้างในคล้ายๆกันนะฮะแต่บางแบรนด์กับขายดีถล่มทลายเลยราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อนะฮะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะครับเพราะวันนี้ปัจจุบันมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าตาขออภัยฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายไปเป็นคนซื้อนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบทำแบรนด์นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นSEM ขออภัยฮะ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือตัวเองเนี่ยให้แบบดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คืองานที่คุณต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองฮะกับงานโกบอลแพ็คอินไซด์จ้ะส่องเทรนด์ปัจจุบันโลกนั่นเองครับโอ้โหในงานนี้ต้องบอกว่างานนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆนะจ๊ะงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่นั่นเองนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงฮะโอ้โหต้องบอกว่ากูรูท่านนี้นี่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าผมแอบมีแบบอยากจะทำแบรนด์เหมือนกันนะฮะสำหรับกูรูนะฮะคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นั่นเองครับผู้ที่จะพาแพ็กเกจกิ้งไทยนะฮะไปกว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายครับร่วมกับคุณวิวัฒอุตสาหกิจนะฮะนายกสมาคมบัจจุภัณฑ์ไทยนั่นเองนะฮะที่จะมาเผยแพร่อินไซด์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาจากที่ไหนมาก่อนนั่นเองครับคือต้องบอกว่าต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันเพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจได้แบบง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีนะฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายเข้มข้นเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญมีการโชว์ด้วยนะฮะโชว์เคสสุด Exclusive ครับที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกครับมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนะครับต้องบอกว่างานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะจ๊ะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะฮะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ครับและที่สำคัญที่สุดครับงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าฟรีใครที่สนใจนะครับผมเพราะว่าแต่เราเปิดรับสมัครจำนวนจำกัดนะทุกคนนะฝากพี่ๆด้วยนะจ๊ะก็คือถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยทุกคนรีบเลยฮะต้องรีบเลยนะฮะอย่ารอช้านะฮะอย่ารอช้านะฮะใครที่อยากเปลี่ยนแพ็คเกจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอดไลน์ได้เลยฮะสำรองที่นั่งด่วนที่สุดจ้ะด่วนเลยนะครับต้องด่วนแอดไลน์ได้ที่ Tagging Radio ย้ำนะจ๊ะมีเครื่องหมายด้านหน้าแอดด้วยค่ะแอดเป็นออยแอดก่อนสำหรับใครที่แบบพี่ๆแม่ๆนะจ๊ะอาจจะแบบอยากแอดไลน์ไหนๆต้องบอกแอดไลน์หน่อยว่าแอดไลน์ยังไงแอดก่อนแล้วก็ Tagging Radio นะครับผมรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะฮะแล้วไปส่องโลกด้วยกันนะฮะเพื่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจก็สามารถมาร่วมโครงการนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะ
2: เพื่อชีวิตที่เป็นหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้กันดอดนะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366พอช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับแล้วเจอกันชั่วโมงต่อไปจ้า

0: 每晚提出
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

า21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกองทัพไทยยืนยันติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหากต้องปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้โดยคาดว่าสุขนี้จะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นเอกภาพเช่นการยังคงปิดด่านผ่านแดนหรือการไม่เปิดให้มีการเจรจาใดๆระหว่างกันในขณะนี้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมถึงหลักมนุษยธรรมสากลส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดเช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวน

0: นมากในพื้นที่ชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าครั้งที่ผ่านมาด้านความได้เปรียบทางภูมิประเทศในการวางกำลังขณะนี้อยู่ในจุดสูงกว่าฝ่ายกัมพูชาหรือจุดสูงคมเกือบทุกจุดแต่ย้ำว่าการใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลกัมพูชาล้มเหลวจัดการแก๊งสแกมเมอร์ระบาดหนักกว่าเดิมรายงานล่าสุดขององค์กร Amnesty International ระบุว่าส่วนแก๊ง call center และกลุ่มต้มตุ๋นออนไลน์ในประเทศกัมพูชายังคงขยายตัวและเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลกัมพูชาจะประกาศมาตรการปราบปรามครั้งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนที่ผ่านมายังพบฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาถึง86แห่งเพิ่มจาก53แห่งในปีก่อนหน้าทั้งที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าเดินหน้าปราบปรามมานานร่วมปีนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้าดำเนินการกวาดล้างสู่หลอกลวงเหล่านี้เพียง24แห่งหรือประมาณ1ใน4ของทั้งหมดข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าได้ทลายศูนย์ต้มตุ๋นไปแล้วมากกว่า250แห่งและเนรเทศชาวต่างชาติออกนอกประเทศมากกว่า 13,000 คนAmnesty เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เคยถูกกักกันหรือการทำงานในศูนย์เหล่านี้73รายจาก16ประเทศพบว่าไม่มีใครได้รับการคัดกรองหรือปฏิบัติในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์แต่กลับถูกปฏิบัติเหมือนผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเหยื่อหลายรายถูกกักตัวในสถานกักกันคนเข้าเมืองที่แออัดถูกเรียกเก็บค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนดและบางรายต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อจ่ายเงินแลกกับการเดินทางกลับประเทศตัวเองรายงานยังระบุถึงการซ้อมทรมานการอดอาหารและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงโดยมีเหยื่อผู้หญิงอย่างน้อย6รายระบุว่าถูกผู้จัดการศูนย์ข่มขืนบางกรณีพฤติการระบุว่าถูกใช้เป็นรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำยอดต้มตุ๋นได้ทะลุเป้าอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธรายงานฉบับนี้โดยระบุว่าเป็นการละเลยความพยายามและความโปร่งใสของรัฐบาลในการจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับผม21นาฬิกา6นาทีนะครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคจ้ะเอาล่ะตอนนี้สารใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่
3: นพหล่อครับ
2: พี่นพดลจังหวัดตากใช่ไหมเอ่ยฮัลโหล
3: ครับผม
2: อ๋อพี่นพดลโอ้เราคุยกันเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ไหมเอ่ย
3: น่าก็เคยโทรไปรอบ
2: เป็นไงนะพี่นพดลสบายดีเน
3: า
2: ะ
3: ก็สบายดี
2: สบายดีฮะตากตอนนี้เป็นไงบ้างอากาศมีฝนไหม
3: ฝนตกประมาณบ้าง
2: อ๋อ

0: ไอ้ทุยป่ะใช่ไหม
1: ไอ้ทุย
0: เพลงไอ้ทุยของวงแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับพี่
1: แอลกอฮอล์ครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
1: ให้ใครทุกเสียงทุกสายครับ
0: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ให้ที่ว่าคนรูปหล่ออ
0: ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เดี๋ยว
1: แล้วก็น้องหลังใหม่ด้วย
0: ครับผมได้เลยฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
1: ครับ
0: พี่นพพี่นพพดลพี่ก่อนวางสายผมรบกวนพี่นพพดลพูดกับคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับ
1: นำเลยครับ
0: โอเคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: ซุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอ้ายไอยารา
1: และอ้ายไอยารา
0: อ่าฮะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
1: ต้องม
0: ีไอ้ยาโอ้ขอบพระคุณมากๆครับพี่นพดลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
1: เดี๋ยวขอบคุณเอฟเอ็ม
0: ครับ
1: เอ
0: ฟเอ็มก้าวหน้าใช่ไหมจ๊ะครับผม
1: ครับผม
0: ได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากๆเลยเอฟซ
1: ีก้าวห้าทุกคนนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่ไปกับไอ้หนุ่มหนองหนองไอ้หนุ่มหนองแต
0: ้อ๋อหนุ่มแต้ได้เลยพี่
1: แล้วก็อะไรนะหนุ่มหนองแต้แล้วก็อะไรนะเด็กชัยภูมิ
0: อ๋อเด็กชัยภูมิหนุ่มหน้ามนต์ป่ะฮะหนุ่มหน้ามนต์ไม่เอ่ย
1: ก็หนุ่มหน้ามนต์คนชัยภูมิหรือเปล่า
0: ใช่ฮะเดี๋ยวผมจัดให้เด้อ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: พี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: คร
0: ับ เอาละครับพี่นพดลจากจังหวัดตากขอเพลงเข้ามาจ้ะไอ้ถุยก็แล้วกันเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะฮะแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับไอ้ถุย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงปริญญาไกตีครับผมของเมกอภิสิทธิ์ครับฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการนะฮะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกครับผลงานเพลงนี้ก็คำร้องทำนองก็เป็นของพี่บุ๊กสุภการครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่โพไทยนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆเลยนะสำหรับผลงานเพลงปริญญาไกตีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้21:41 นะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับขอชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับรวมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นั่นเองจ้ะอยากเชิญชวนทุกคนนะฮะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะครับหรือทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนั่นเองจ้ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงฮะกิจกรรมนี้ต้องไม่ควรพลาดจริงๆฮะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับและพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียให้เป็นสาเหตุของอาการถ่านลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่ขัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้าหมดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องที่ขอเพลงเข้ามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่บางเพลงเปิดให้ฟังบ่ได้เพราะว่ามันซ้ำนะครับก็ดีใจมากนะครับผมที่ติดตามรับชมและฟังกันมาจนถึงณท้ายชั่วโมงที่2กันที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์พี่น้องขอมารับชมรับฟังม้วนๆน้ำกันนะพี่น้องนะครับก็ท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนกันเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพิยาน่าหอมแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันจันทร์นี่เริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันนี้วันที่8มิถุนายนนะคะ2569นะคะทัศนะเหมือนเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยจริงๆนะณจุดนี้มันอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าอะมาพูดถึงนะคะเราเอาเวลาแบบปกติก็แล้วกันนะคะเราก็เจอกันทุกวันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะช่วงดึกๆแบบนี้บางคนก็อ่ะก่อนเข้านอนบางคนก็กำลังทำงานอยู่กำลังจะออกไปทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคะตรงนี้2ชั่วโมงที่อยากจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้โอ้โหบอกเลยว่านะคะเริ่มต้นมากับความสนุกนะฮะความสนุกวันนี้เลือกมา3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับผู้หญิงอกหักนะเดี๋ยวเป็นอกหักแบบดูมีความสุขเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าดนตรีสนุกนะฮะกุหลาบร้อยรัศมีนะคะหรือว่าพี่แนนซี่ท็อปไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันที่จะมาไม่น้อจะมาไม่น้ออะไรมาอันนี้ในเพลงเขาจะแบบจะมาไม่น้อคือความรักนะคนรักอะไรอย่างนี้นะจะมาไม่น้อเปาวลีพรพิมลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงน่ารักของน้องเปาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเต้นสะบัดกระโปรงเลยกระโปรงยาวมากนะฮะหัวใจมีงานเข้านะคะของพี่หลิววจริยาเป็นแบบละตินเมื่อกี้เต้นสะบัดเลยนะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่เห็นไงแต่คุณผู้ชมทางไลฟ์ก็จะเห็นเต้นพึบพับอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะคะก็เป็นความสนุกสนานนะคะต้นชั่วโมงเนาะนะคะวันนี้ใครนะคะเบื่อเซ็งเซ็งเพลียนะจ๊ะเนี่ยก่อนที่จะไปนอนนะคะได้พักผ่อนกันด้วยในช่วงเวลานี้หรือว่ากำลังจะทำงานนะคะก็มาผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงกันละกันนะคะนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนเลยนะคะเน้นย้ำนะคะเพราะว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาได้อยากจองสายหน้าใหม่ก็ที่นี้เลยนะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิลฮิวใจนะสายชิลฮิวใจก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะรับ1สายในชั่วโมงนี้ฝากเพลงฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนี่มีอะไรเสียง ASMR พิมพ์พิมพ์ข้อความเลยค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะข้อความมือถือนะคุณผู้ฟัง4689400มี SMS นะคะเข้ามาแล้วนะคะข้อความแรกเลยตรงเวลาเป๊ะคุณแม่รุ่นแน่นอนแม้ว่าไม่ลงชื่อก็รู้อยู่ดานะฮะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะเพราะว่ามีคุณแม่รุ่นนี่แหละที่ชมว่าคนสวยนะคะก็เลยจำได้ไงจำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะเข้ามาถัดๆกันเลยนะบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะของน้องเพชรคาถาวุฒินะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรากำลังเข้ามากันพรึบนะคะทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะดีเจก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะเพราะว่าแชร์ให้หลายๆคนนะฮะเข้ามาฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะคะยามค่ำคืนเนาะนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะคุณผู้ฟังยังไม่เคยกดติดตามหรือว่ายังไม่เคยเข้ามารับชมไลฟ์ผ่านทางเพจของเราเลยเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดมามี Facebook ก็พิมพ์ง่ายๆ LOTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานคร95อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะง่ายๆ
ายๆรับรองว่าหากันเจอแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะคะค้นหาด้วยชื่อเดียวกันได้เลยลูกทุ่งมหานครหรือ LTM FM 95นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะอย่างที่เราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์จากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทำให้เราเดินทางมาจนถึงปีที่22นี้นะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่ก็ร่วมกับคุณผู้ฟังแล้วก็มีศิลปินหลายท่านด้วยนะคะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะที่จังหวัดจันทบุรีก็มอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะพร้อมทั้งคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตสร้างความสนุกสนานจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกันนะคะในปีที่22นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยใครที่อยากจะติดตามนะคะกิจกรรมดีๆนะคะของทาง FM 95ของเราก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะนี่แหละนะคะตอนเน้นย้ำทุกวันเลยนะคะกับทางเพจ LTM FM 95เนี่ยเราก็จะคอยลงนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆเพราะว่ากิจกรรมของเรานะคุณผู้ฟังมีตลอดทั้งปีเลยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไปทำบุญจัดกิจกรรมนอกสถานที่ไปเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เจอกันหลายครั้งนั่นก็คือคอนเสิร์ตนั่นเองนะคอนเสิร์ตก็จะมีในหลายๆโอกาสนะคะวันพิเศษพิเศษอย่างที่ผ่านมาก็จะมีวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีช่วงปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีเป็นอีเวนต์พิเศษอื่นๆก็นะต้องคอยติดตามกันละกันนะคะฝากทุกๆช่องทางเลยนะคะโอ้โหตอนนี้หันไปด้านขวาของของดีเจนะคุณผู้ฟังเนี่ยตอนนี้แบบว่าเพลงหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะอีกสักครู่นึงก็จะมารับสายหน้าไมค์พร้อมกับนะถ้าเกิดว่าเพลงไหนไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวตอนทยอยเปิดให้แน่นอนค่ำคืนนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงสนุกๆน่ารักน่ารักเสียงเพราะๆจากศิลปินสาว3ท่านผ่านไปนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะ1งานเพลงซึ้งๆอาจจะเศร้าๆหน่อยพี่หนูมิเตอร์ค่ะรักซ้ำซ้อนแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านี่แค่ในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ค่ะสายมารออยู่แล้วจากโอ้นครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่หนุ่มกู้ภัย
1: ครับผมถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะคะโหเห็นรายชื่ออยู่บ่อยครั้งนะพี่หนุ่มก็น่ารักเนี่ยโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เป็นเพื่อนดีเจทุกคืนเลยมั้งเนี่ยบ่อยๆเลยเนาะ
1: ครับผมฟังอยู่บ่อยครับผมฟังทุกคืน
0: ฟังทุกคืน
1: ฟังกู้ไปนอนฟังในรถ
0: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในรถ
1: ครับผม
0: นะคะพี่หนุ่มก็คือทำงานช่วงกลางคืนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: กลางวันด้วยครับกลางวันด้วยเป็นกะครับผม
0: แ
1: ต่แบบผมจะเป็นหัวหน้าทีมกะกลางคืน
0: ก็เลยมีโอกาสได้ฟังหนูเนาะช่วงกลางคืนเนาะ
1: ครับผมครับผม
0: เนื้อหาโอ้โหนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มขาเรื่องของการทำงาน
1: อุบัติเหตุเยอะครับผมสำหรับจะเป็นวัยรุ่นซิ่งมอเตอร์ไซค์กัน
0: ค่ะแล้วสักคืนนึงนี่คือจริงๆอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูเองอย่างเงี้ยก็สังเกตหมายถึงว่าเคยดูสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆรายการอะไรเงี้ยค่ะก็เกี่ยวกับพี่ๆกู้ภัยนะแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเข้าไปร่วมงานนะแต่มีน้องเมย์ไงน้องเมย์เขาก็เป็นอาสากู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
1: นะคะ
0: ก็เลยอยากจะถามอย่างเงี้ยค่ะว่างานแบบนี้พี่มีการฮีลใจตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าบนก็ค่อนข้างที่จะเจอเคสอยู่
1: ครับผมคนเราก็ต้องทำด้วยใจครับผมใจต้องถึงนะใจต้องถึงจะต้องสู
0: ้คือ
1: ใจมาเวลามีถ้าว่าไม่มีเวลาให้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาทำครับ
0: ค่ะพี่หนุ่มทำกู้ภัยมานานแค่ไหนละคะ
1: ผมทำมาได้30 กว่าปีครับผม
0: โอ้โห30 กว่าปีค่ะ

0: โอ้นานมากนะ30กว่าปีเนี่ยนะคะ
1: ครับผมเมื่อก่อนผมอยู่เสือคู่ไปทางน้ำตอนนี้ผมมาทำเป็นตาถนนฮะ
0: โอ้ก่อนหน้านี้เป็นเวลามีอุบัติเหตุมีภัยทางน้ำก็คือจะไปช่วยเหลือทางนั้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาช่วยทางบกบ้าง
1: ครับผม
0: แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะพี่หนุ่ม
1: มันก็คล้ายกันครับผมคล้ายกัน
0: เพียงแต่ว่าเปลี่ยนที
1: ่ไม่มีอะไรผิดปกติ
0: ความยากง่ายเหรอคะความยากง่ายของ
1: ความยากง่ายมันก็แตกต่างกันไปคือทางน้ำที่เราเจอน้ำลึกบ้างน้ำหลากบ้างปัญหายากไปหน่อยแต่ทางถนนเนี่ยโอเคปังก็ตรงไหนก็ตรงไหนก็เจอตรงนั้น
0: เนาะโอ้โหนะคะสุดยอดมากเลยเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกู้ภัยแล้วก็พี่กู้ภัยที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้ค่ะขอมอบเป็นหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันนะคะให้พี่หนุ่มนะคะระหว่างที่นะคะกำลังเข้ากะทำงานอยู่วันนี้อยากฟังเพลงอะไรเลยคะพี่หนุ่มคะ
1: บ่นแก้เบื่อครับผมบ่นแก้เบื่อ
0: เหรอ
1: ลูกน้องมันบ่นเยอะ
0: กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะนะจะบ่นเรื่องอะไรแล้วก็จะเบื่อเรื่องอะไรนะตอนนี้เมื่อกี้
1: ลูกน้องบ่นเยอะคือวัยรุ่นเกินไม่ฟังกันจริงบ่อย
0: นะคะโอ้
1: มีเหตุขึ้นมาก็โดนพวกผมแหละไปเอามา
0: ถ้าอย่างนั้นก็ข้ามคำถามไปเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะถามว่าเอ๊ะอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่านะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณพี่หนุ่มกู้ภัยด้วยเอาจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บ่นแก้เบื่อแคทริยามารสีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงดีๆเพลงพิเศษนะคะบอกว่าคืนนี้ขอฟังทีเธอนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่ก็จองได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะบ่นแก้เบื่อก็ยังดีเนาะอย่างน้อยให้ได้บ่นให้ได้ระบายออกไปบ้างนะคะก็ว่ากันไปในเรื่องของเพลงนะคะในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับสมาชิกทางไลฟ์นะคะแล้วก็เพลงด้วยนะเพลงตอนนี้แนะนำเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้มีงานดีๆคุณผู้ฟังคะเป็นงานที่เหมาะสำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากำลังทำแบรนด์เป็นแบรนด์สินค้าใดๆก็แล้วแต่นะคะลองฟังถึงนี้ดูนะคะเคยสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีกว่าขายดีแบบถล่มทลายนะคะทั้งที่ราคาก็แพงกว่าคนอื่นด้วยก็ยังมีคนแย่งกันซื้ออีกนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าด้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจSME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้เนี่ยจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ค่ะทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายค่ะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณนะคะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นค่ะแต่โชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วโลกนะคะมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยนะคะย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเลยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังต้องรีบเลยนะคะใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเสมือนกับเครื่องผลิตเงินล้านนะฮะอย่ารอช้าบอกเลยว่ารีบด่วนๆนะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE ID @sign นะคะมี A @อยู่ด้านหน้านะคะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ย้ำเลยนะคะว่ามีตัว @sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า thinkingradiorีบสมัครเลยบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดจริงๆนะคะแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกับงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เอสุดหล่อบอกสวัสดีคนสวยนะจ๊ะพี่พรชัยด้วยนะคะพี่สุวิมลพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะคุณแม่อรุณสวัสดีค่ะแล้วก็มีน้องๆจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะน้องอินแทนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มกู้ภัย แต่ผมกู้เงินอุ้ยเดี๋ยวนี้มีมุกนะสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะมีทุกอย่างยกเว้นแฟนโอ้โหนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีสวัสดีจ้าพี่นงลักษ์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายนาอาหารตามสั่งสวัสดีค่ะพี่มิมี่แล้วก็พี่จันทรานะคะพี่นารีพี่ชาตรีด้วยนะคะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะพี่ลูกหมีฟาร์มชื่อน่ารักจังเลยนะคะคุณแม่ดาวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นักรบนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรพี่เหมียวพี่สมยศพี่เลิฟตุยนะเจ้าบอกอยากฟังฮักไอจงปงของพี่ฝนธนสุนทรกำลังคือแต่ว่าวันซื้อนี่มาได้นะคะว่าอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เปิดแน่นอนนะเจ้าอาติดเอาไว้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะคะพี่จรัญทองบัวสวัสดีจ้าไหนดู SMS ซิมีเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะมีเข้ามาแต่ไม่ลงชื่อนะคะทักทายบอก FM 95นะคะพี่นุเจริญด้วยนะจ๊ะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะงานเพลงหลังใหม่ฝากเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจัดให้พี่น้อยหนองคายกันก่อนกับคอยน้องที่ช่องเม็กมนแคนแก่นคูณค่ะ

0: ามบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะในจัดเพลงสนุกๆจากนุชวิลาวันให้แล้วกันในช่วงนี้กับโสโถ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกมหานคร LTM FM 95

0: อีคุณลำไยนะจ๊ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพรค่ะผู้ฟังก็พี่มนัสนะคะจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะฝากเพลงนี้เข้ามาอุ้ยหลายคนใน Facebook บอกชอบจังเลยคุณลำไยเนี่ยไม่ได้ฟังนานมากๆนะถือว่าเป็นเพลงในยุคหนูนะตอนหนูเป็นเด็กๆนี่คือเพลงนี้ดังมากจริงๆอ่ะแบบโอ้โหหนูพูดเลยว่าถ้าเป็นยุคนี้อ่ะที่มีMV อยู่ใน YouTube อ่ะ100ล้านแบบสบายๆอันนี้พูดจริงจริงนะยุคนั้นไม่มีไงต้องฟังทางวิทยุดูทีวีอย่างเงี้ยรอดู MV โอ้ยนะคะเป็นเพลงที่เก๋แล้วก็มาก่อนการนะเห็นไหมเขามีแร็ปนะน้องกิฟต์เจอรี่น้องว่าเนี่ยเป็นไงแร็ปเปอร์ที่มาก่อนการ เอาล่ะตอนนี้22:56 นะคะเรายังมีอีก1เพลงในชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาเป็นว่าใกล้เข้ามาแล้วกับ FIFA World Cup 2026นะคะแบบอุ้ยเชียร์บอลเนาะหลายๆคนก็รอเลยเตรียมตัวเลยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจัดงานเพลงที่เอาใจแฟนบอลหน่อยแล้วกันนะคะกับ3ชาติเชียร์บอลงานจากซูซูนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับพี่เจลูกตาลชนิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเฝ้าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราขัดใต้ดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตติ้งฮิต15
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 นะคะนะคะก็มาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้รับสายอีกหนึ่งสายมารออยู่แล้วไม่ไกลจากพัฒนาการสวัสดีค่ะพี่ตู่
5: สวัสดีค่ะน้องลูกตาลแล้วก็น้องลูกโหนด
4: น้องลูกตาล
5: อยากสอบถามว่าตั๊กแตนชลดาแล้วก็
4: จ้ะ
5: ลูกตาลชนทิชาและเมทิชานี่เป็นพี่น้องกันไหม
4: ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆค่ะเป็นพี่น้องร่วมวงการนี่เป็นไงตอบแบบดาราปะล่ะแหมยังมีอีกหนึ่งคนไงแมงปอชนทิชาด้วย
5: ใช่
4: นะคะโอ้พี่ตู่นะจากพัฒนาการไม่ไกลแถวนี้เองแล้วตอนนี้อยู่พัฒนาการไหมคะหรือว่าอยู่ที่อื่น
5: กลับมาแล้วจ้าอยู่ลำลูกกาแล้วจ้ะ
4: อ๋ออยู่ลำลูกกาเอาก็ต้องเป็นพี่ตู่ลำลูกกานะไม่ใช่พี่ตู่
5: ก็ได
4: ้เห็นวันนี้มีน้องๆทางลำลูกกาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ตู
5: ่ใช่ครับใช่ครับ
4: โอ้ตั้งแต่เช้าเลย
5: เช้าไม่ตกนะ
4: ตกช่วงไหนจ้ะ
5: ตกช่วงบ่ายช่วงเย็น
4: อ๋อช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะ
5: ใช่
4: ช่วงนี้มันครึ้มๆวันนี้หนูก็นะไปงานหลายที่เลยนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเจอฝนเลยวันนี้หนูก็เลยเอ๊ถามน้องๆไปว่าฝนไปทางไหนเนาะวันนี้แม่
5: ต้องแห่นางแมวหรือเปล่า
4: แต่เป็นแมวยั่วสวาดอะเธอมันคือนางแมวยั่วสวาดเนี่ยหรือเป็นแมวอันนี้ก็ได้เป็นเยอะละเอมาอูมเป็นโดเรมอน
5: อ
4: ะ
5: อ๋อโดเรมอนไปก็เจอเซ็งโนบิตะหรอ
4: เจอแน่ว่าเปิดอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคโอ้โหนะคะคุยกับพี่ตู่นะคะสนุกสนานนะคะโอเคนะย้ายไปลำลูกกาแล้วมางานเพลงอะไรดีแล้ววันนี้จ้ะ
5: ลบมาอยู่บ้านเราของหลวงไก่กับเจี๊ยบเป็นจพร
4: คือจะบอกว่าลบมาอยู่ลำลูกกาอะไรกันนะ
5: ได้เลย
4: จริงๆแล้วพี่ตู่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ
5: กรุงเทพอ่ะกรุงเทพแต่เดิมกำเนิด
4: ค่ะแล้วก็อยู่แถวนี้ย้ายไปย้ายมาบ้างเป็นบางช่วงเวลา
5: ย้ายมาอยู่ตามภรรยามาอยู่ที่ลำลูกกาก็เลยกลายเป็นหนุ่มปทุม
4: หนุ่มปทุมกับสาวอะไร
5: กับสาวปทุม
4: อ๋อหนุ่มปทุม
5: ไม่มีจังหวัดไหนอีก
4: ไม่รู้ก็อยากฟังว่าเอ๊ะจะตอบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหยอกเล่นอ่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้ลบมาบ้านเราจริงหนูไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะเงาะของพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเป็นจพรเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ดีให้ความหมายดีเป็นสันติภาพอะไรเงี้ยอยากให้ภาคใต้มีสันติภาพ
4: ค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตู่
5: ก็ทุกสิ่งทุกสายเอเจนต์95ทุกท่าน
4: ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่ตู
5: นน้ำในตา
4: โอเคจ้าขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอราอาห่า
5: และไอราอาห่าร
4: สชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอราอาห่า
5: ไอราอาห่าน
4: ี่มีฮ่าๆต่อด้วยนะโอเคขอบคุณมากมากแล้วพี่ตู่ช่วงนี้โอเคไหมคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้าง
5: สุขภาพแข็งแรงดีจ้า
4: โอเคได้เลยทั้งกายและก็ใจนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากมากเลยนะคะ จ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับลบมาบ้านเราพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4พา

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่น้องลูกโหนดจัดให้คุณผู้ฟังนะคะลูกโหนดนะจัดให้คุณผู้ฟังเลยนะก็เป็นเพลงใต้สนุกสนุกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพี่ตู่ไงพี่ตู่พัฒนาการเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกโหนดไงหนูก็เลยเอาลบมาบ้านเรานะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดของเรากับสองศิลปินพี่หลวงไก่แล้วก็พี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะก็เลยเอาลบมาบ้านเราซะแล้วก็ต่อกันเลยกับสันลักยาอานัทนะคะและมากันที่ชอบมานานพังเขาแล้วออฟดอกฟ้าแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ยิงเย้ายิงร้อยนะคะงานจากพี่บ่าวีนั่นเองชอบมากเลยอ่ะยิงเย้ายิงร้อยเฮ้เฮ้นี่นี่เย้าอยู่เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะคะมีหลายคนเข้ามาทักทายเพิ่มเติมเอ้าเมาส์ไปไหนล่ะยังอยู่ยังอยู่นะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่สังสุราณ์นะจ๊ะพี่คันชิดบอกยาวๆไปเลยจ้านะคะสวัสดีคุณแม่คุณแม่เกลด้วยนะคะคุณแม่ทันวิชาหายไปหลายวันเลยนะคุณแม่นะจ๊ะแอบไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็มีใครอีกเอาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วอยู่ด้วยกันยามดึกนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆรายงานตัวกันนะคะนี่สมาชิกครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมหานครแฟมมิลี่นี่ใครยังไม่นอนก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะคะวันนี้เมื่อกี้นี้นะจริงๆแล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของฟุตบอลไปเมื่อนิดนึงเป็นแบบเกริ่นๆนะคะนิดนึงเมื่อช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับ FIFA World Cup 2026นะคะใครที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนี่ต้องใช้คำศัพท์แบบรายการบอลนะคะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่บริษัทรสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะหนูว่าคิดว่าหลายคนนี่คงจะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะโอ้นะคะกับ FIFA World Cup ก็เดี๋ยวรอเชียร์นะคะนอนดึกแล้วสินะ ใช่ไหมล่ะเพราะเขาก็แข่งกันทางนู้นใช่ไหมก็มีเวลาที่ไม่ตรงกันนะคนทางบ้านเรานะคะทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดูคนใกล้ตัวหนูนี่แหละค่ะหลายคนเลยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่เอกกรินด้วยนะจ๊ะมาๆนะคะพี่จรันบอกว่าตัดยางจ้านะคะแต่ว่าฟังเพลงไปด้วยน้องอินแทนบอกยังไม่นอนงับฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลก่อนนะคะในช่วงนี้พักฟังเพลงสนุกสนุกสักเพลงหนึ่งนะคะมาฟังเพลงเก่าๆนะคะพอดีว่าพี่สมชาติจากราชบุรีเนี่ยเขาฝากมานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจัดให้แล้วกันคิดว่าพี่สมชาติน่าจะยังไม่นอนนะคะน้องหนูดีบอกนอนดึกอีกแล้วนั่นน่ะสินะคะรอดูบอลใช่ไหมคะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะทักทายแล้วนะจ๊ะแต่อาจจะฟังไม่ทันนะคะเพราะว่าดีเจค่อนข้างแร็ปเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะที่ฝากเอาไว้กับวอนรักยอดรักสลักใจค่ะ

ชูวิทย์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอวอนรักนะคะที่จบไปนะคะมีหลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะทาง Facebook ก็ส่งข้อความเข้ามาเต็มเลยอะไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่นะคะของวงแอลกอฮอล์นะคะมาแล้วนะคะหลายๆคนเป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์นะคะกับเพลงแค่ฝุ่นนะคะแค่ฝุ่นจากสังกัด TMG Record นะคะคำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดย TMG Record นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตของเราในชั่วโมงนี้กับแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์ค่ะ

0: ชูวิทย์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตเลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับอบอ้วนเล็กรัชเมศและสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค้า

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชาเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พลง2ความโสดเอ้ยยังไงเนี่ยนะคะจะไปกับโสดอยู่เด้ออ้ายนะโสดอยู่เด้ออ้ายงานจากน้องกิมกลอยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับทักโหลดยังโสดอยู่ไข่มุกเพนซินีนะคะ2งานเพลงสนุกสนุกจ้ะ2ศิลปินสาวน้อยน่ารักนะคะโอ้ยเนาะหลายคนบอกว่ามีเพลงช้าเยอะขอเพลงเร็วหน่อยก็นี่ไงจัดให้เลยเต้นไม่หยุดเลย2งานเพลงนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจเสมอนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนะคุณแม่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะตอนนี้ 23:54 นะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพิ่มเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามานะคะงานของพี่ปันภัยบุญเกียรตินะคะกับรักล้นใจนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะคะ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านเช่นเคยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับการกลับบ้านเนี่ยนะเริ่มจากเดอะสล้อนะคะก็เป็นผลงานเพลงจากภาคเหนือนะกลับบ้านเฮาเต๋อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นตัวแทนของชาวเหนือในวันนี้ก็แล้วกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะลูกเกดอรพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้เมื่อบ้านเฮาก็เป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะคะและปิดท้ายด้วยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะครูหมอโนราก็เป็นประมาณว่าตามกลับบ้านมาหน่อยตามสัญญาที่เคยได้ให้ไว้นะคะถ้าไม่กลับมาในหกดุจังเลยหักแข้งหักขาเลยเออนะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะโอ้โหห่างหายไป2วันเต็มๆนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะสบายดีมีความสุขนะคะส่วนใครที่กำลังทุกข์ไม่เป็นไรเปิดมาที่ FM 95ของเรา LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22ปีปล่อยได้ใจก็เบานะคะตามสโลแกนแล้ววันนี้กิจกรรมของเรายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับตัวอักษรชอช้างใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมกับเราในการต่อเพลงนะคะให้นำชื่อเพลงนั้นๆมาต่อกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าชื่อเพลงเป็นชอช้างนะคะดังนั้นใครคิดชื่อเพลงชอช้างได้ก็แนะนำกันเข้ามานะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่เลือกผลงานเพลง

เองได้เรียบร้อยนึกออกแล้วว่าชอช้างจะมีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าเพลงไหนนะที่ชื่อเพลงขึ้นคำว่าชอบขึ้นคำว่าใช่ขึ้นคำว่าช่วยขึ้นคำว่าอะไรเดียเช็คเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ต้องลองดูแบบชีวิตคำว่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันมีเยอะมากๆนะแต่ห้ามแบบเพลงช่างช่างช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เอาชื่อเพลงจริงๆที่มันเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งนะคะที่เราสามารถเปิดออกอากาศได้ด้วยเนี่ยจะเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วก็อ๋อมีคนคำว่าชวนด้วยใช่ไหมก็ลองแนะนำกันมาดูนะคะใครก็ตามที่ร่วมกิจกรรมกับเราก็จะนำชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาจับฉลากกันนะก็สัปดาห์ที่แล้วเล่นกันไปแล้วอุ้ยหลากหลายตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นกอไก่ตอเต่าจอจันสอเสืออะไรเนี่ยไปกันเยอะอยู่วัวแหวนไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงคราวของอักษรชอช้างนะนะใครที่ร่วมกิจกรรมพอได้ชื่อและเบอร์โทรแล้วนะคะทำฉลากแล้วก็มาจับของรางวัลกันนะเดี๋ยวถ้าสมมติมันพูดตรงบอกว่าถ้าเล่นเยอะยังไงน้องเมย์ก็คงเพิ่มรางวัลขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเอ็นดูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะคะเป็นการเล่นส่วนตัวระหว่างน้องเมย์เองกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะดังนั้นอย่าไปถามดีเจท่านอื่นว่าทำไมไม่เล่นทำไมไม่แจกนะคะอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่ละท่านว่าเขาอยากจะเล่นกิจกรรมอะไรหรือเขาจะไม่เล่นหรือเขาจะให้ความรู้เขาจะมีช่วงของเขามีความสนุกของเขาอันนี้แล้วแต่รายการของแต่ละคนแต่อันนี้คือน้องเมย์อยากเล่นเองเป็นคนแบบว่าอยากจงอยากแจกเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะไม่เกี่ยวกับคลื่นวิทยุของเขิงอะไรก็คือเตรียมเองอะไรอย่างเงี้ยจัดหาเองนะคะดังนั้นอย่าไปว่าเขาอย่าไปพาดพิงใครนะคะบอกเอาไว้ก่อนว่าตอนนี้เริ่มโทรได้เลยนะคะชอช้างนะจ๊ะในช่วงเพลงนี้มีความยาว3นาทีครึ่งประมาณนะคะเปิดสายให้เรียบร้อยช่วงรอสายนี้อ้ายนี้ยังกอยนะคะจากเบื้องนะคะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบภาคเหนือเหมือนกันก็รอเหมือนกันรอมาปะมาปรุงเนื้อเวียงเจียงใหม่เพลงน่ารักมากหนูชอบเพลงนี้เหมือนกันนะคะผลงานเพลงนี้เริ่มได้เลยนะจ๊ะรอสายอยู่ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะกับอักษรชอช้างในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงดับบุญยังดังจ้ะ
1: เราอย่าเขินสิเราอย่าเขินเอาใหม่เอาใหม่เด็กหญิงสำรวยเอาใหม่
2: หญิงสำรวยใจดัง
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างเราเคยคุยกันมาก่อนไหมเอ่ย
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่เคยเลยหรอครั้งนี้ครั้งแรกเลยหรอคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเนาะ
2: ค่ะ
1: แอบเปิดวิทยุใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ปิดก่อนได้ไหมอยู่กี่คนเป็นดูจังเลยสาเหตุที่ต้องให้ปิดเพราะว่ามันสะท้อนแล้วพี่คุณพี่สำรวยก็จะไปเผ่อฟังทางวิทยุแล้วก็จะตอบน้องเมช้านะคะ
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
2: ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้าน
1: อยู่บ้านเฉยๆหรอดีจังเลยอยู่ด้วยได้ไหมเงากินข้าวหรือยัง
2: กินแล้ว
1: ปกตินอนกี่โมง
2: นอนดึก
1: นอนดึก
2: จีดนอนจีดตุ้มแล้วมันนอนไม่หลับ
1: อ๋อหรอ
2: จีดต้องเมียทุกคืน
1: อ๋อหรอจริงๆคือเข้านอนสี่ทุ่มปกติ
2: ค่ะ
1: แต่พอนอนไม่หลับก็เลยฟังไปเรื่อย
2: ๆค่ะ
1: แล้วเคยนอนดึกที่สุดกี่โมง
2: พวกนอนสาม
1: อะไรนะ
2: จีดสาม
1: ตีสามประมาณนี้ก็แสดงว่าอยู่ทันฟังพี่เพชรนิดหน่อย
2: ค่ะ
1: โอเควันนี้กิจกรรมนะคะที่ร่วมกับน้องเมย์เนี่ยก็คือจะมีการให้ขอเพลงในชื่อที่มีขึ้นต้นว่าชอช้างวันนี้พี่สำรวยแนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: ชมทุ่งค่ะ
1: ชมทุ่ง
2: ค่ะ
1: ชมทุ่งโอ้โหเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่านะ
2: เฮ
1: ้ร้องยังไงนะร้องยังไงนะเดี๋ยวน้องเมย์หาอักษรถัดไปก่อน
2: เฮ้ติดกัน
1: แล้วเมื่อเวลาเย็นๆเป่าคุยแล้วพาจอทุยเดินเล่นอ่ะระหว่างยอยักษ์กับลอลิงเอาตัวอะไรดี
2: อะไรก็ได
1: ้ให้พี่สำรวยเป็นคนตั้งโจทย์ให้เพื่อนถัดไปว่าจะเป็นตัวอักษรอะไรดีและระหว่างยอยักษ์กับลอลิง
2: เดี๋ยวละ
1: ยอยักษ์นะ
2: ค่ะ
1: เพื่อนลุ้น มีเพื่อนบอกว่าดีๆแล้วดีๆมันยาก นึกไม่ออก เดี๋ยวนะยอยักษ์อ่ะคำว่าอยากอยู่อย่างอยากอันนี้อนุญาตหมดจะไม่ถือว่าเป็นอ่างนะเพราะว่าอ่ะมันเป็นอักษรนำหอหีบก็เป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นอย่าอยู่อย่างอยากมันออกเสียงขึ้นต้นด้วยยอยักษ์อันนี้อนุญาตหมดนะคะดังนั้นตอนนี้คิดได้เลยว่ายอยักษ์เป็นเพลงอะไรอ่ะพี่สำรวยผลงานเพลงชมทุ่งมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: น้องเมย์น้องเมย์มีพิธีค่ะ
1: ถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: แต่น้องทุ่ง
1: เออตื่นแล้วเนาะเสียงเหมือนง่วงนอนโอเคเดี๋ยวส่งพี่สำรวยไปนอนก่อนแล้วกันนะรีบนอนนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ป่วย
1: เข้าใจเข้าใจ

0: จากฟังจากน้ำเสียงพอจะเดาได้รู้สึกว่าควรจะนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวแล้วทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดกันนี่ได้กอดตัวเองบ้างหรือเปล่าก
1: อดลูกกอดเด็กๆกอดน้องกับหลาน
0: นี่มีคนให้กอดแสดงว่ามีเป้าหมายในชีวิตโอเคยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลูกเพื่อหลานนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เพื่อนน้องเมย์ด้วยนะฟังนานๆนะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาชมทุ่งชอช้างนะคะก็นั่นแหละตัวถัดไปมันก็เลยเป็นคำว่าเย็นๆยากปะเอ้ยมันก็มีหลายคำอยู่นะยอยักษ์ใช่ไหมยากไหมอ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่เยอะอยู่ไม่ได้ยักษ์เขียวไม่ได้มีคนบอกว่าขึ้นยักษ์เขียวไม่ได้อันนั้นมันความรักของยักษ์เขียวมันขึ้นด้วยคอควายไม่ได้ไปให้มันถูกไปให้มันถูกนะคะดูกติกาด้วยดูกติไก่ด้วยนะจะบอกว่าตอนนี้นี่เริ่มแบบคีย์ข้อมูลเริ่มที่จะทำฉลากไว้บ้างและเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีโหลมาตั้งแล้วก็มาโชว์ว่าตอนนี้เยอะขนาดไหนแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะบอกชื่อเพลงแล้วบอกด้วยว่าใครร้องนะกติกาเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะโอ้เยอะแยะมากมายไก่กองอีลุงตุงนังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์เขาน้องเมสุกะเขาเป็นคนรับสายใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องแบบรีบเร่งอะไรนิดนึงเพราะฉะนั้นบอกทั้งชื่อเพลงและคนร้องแต่คนร้องไม่ต้องเป็นชอช้างก็ได้นะเอาเฉพาะชื่อเพลงนะคะผลงานเพลงนี้ชมทุ่ง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ล่าสุดน้องเมย์ไปดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ22ปีนะคะเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอะไรมันเคลื่อนแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเขาไปยกของหนักเหมือนเขาแบบใช้งานเขาเรียนคณะเดียวกับเมย์แหละคณะสถาปัตย์เนี่ยแหละแล้วเหมือนแบบว่าเขานั่งทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นบ่อยๆแล้วก็นั่งทำโมเดลเยอะๆแล้วสุดท้ายเขาก็นั่งเหมือนงอตัวหรืออะไรไม่รู้แล้ววันนึงอ่ะก็แบบปวดหลังมากๆแบบมากๆจนดูในคลิปนะคือร้องห่มร้องไห้แบบดูทรมานมากอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังข้อเข่าข้อแขนข้อขาอะไรก็ตามที่เราใช้งานมันเยอะๆนะโดยเฉพาะอันนี้นะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ปวดเข่าหรือคนที่แบบเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆเล่นกีฬาหรือว่าต้องยกของต้องใช้ข้อเข่าเยอะๆนะคะลุกนั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยนะจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ Heal Life นะคะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามันจะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะมันก็คืออุปกรณ์พยุงอ่ะชัดๆเลยนะคะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระคายเคืองเหงื่อมันออกอยู่แล้วในระหว่างวันนะเนาะถ้าเขาไม่ระบายอากาศได้ดีนะคะเวลาที่มันร้อนอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดเงี้ยมันจะใส่ได้ไม่นานนะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่สะสมความชื้นนะคะช่วยให้สวมใส่ทำกิจกรรมได้ทั้งตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มที่บอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าอุปกรณ์พยุงเข่า Heal Life นะคะสองชิ้นเนี่ยในราคาเนี้ยเขาแถมให้อีก2ชิ้นรวมแล้วเป็น4ชิ้นดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอึดอัดอยากเปลี่ยนอ่ะสลับจับเปลี่ยนกันได้นะคะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เอาไปซักก่อนอ่ะอันนี้เอามาใช้ก่อนอย่างเงี้ยสลับได้นะคะอันนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นถ้าแลกกับการไปต้องไปผ่าตัดโหเห็นพี่คนนั้นเขาไปผ่าตัดเกือบ 200,000 นะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ถูกแล้วดูแลดูแลเข่าของตัวเองนะคะให้ดีนะและยังไม่หมดนะคะเขายังมีแถมไปอีกนะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจก็โทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะผลงานเพลงถัดไปค่ะในช่วงของมหานครไลฟ
2: ์มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้กับคนที่อินบ็อกซ์มาหาน้องเมย์ว่าช่วงนี้รู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงแบบกลางปีแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเราเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมแล้วมันยังเหลือเวลาอีกยาวนานอ่ะพี่เขาก็มาเล่าเรื่องราวนะคะให้ฟังก็เลยอยากมอบผลงานเพลงนี้ให้ค่ะ

0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแพรชนาจากกรมิโกค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลัง

0: งินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ได้เจอกัน2วันนะคะอยากถามจังเลยว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเพราะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณผู้ฟังบางท่านนะคะ FC บางคนเนี่ยก็มีการทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะคะอินบ็อกซ์คืออะไรก็คือทักข้อความมาส่วนตัวนะคะบางคนก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าท้อจังเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้ตั้งใจกอดกันนิดนึงเนาะกางแขนออกนะคะแล้วกอดตัวเองแน่นๆได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วนะฟังน้องเมย์นะคะว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์จะไม่เป็นไรค่ะทุกคนจะโอเคทุกคนจะผ่านมันไปได้น้องเมย์รู้นะว่าตอนนี้หลายคนกำลังเสียใจอยู่อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันดูแย่ไปหมดเลยค่ะน้องเมย์รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนหยุดคิดกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องเมย์รับรู้มาเสมอเลยก็คือคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยกำลังพยายามกับมันอยู่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เก่งเลยยังไม่เก่งไปยังเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้นะคะอยากจะเก่งกว่านี้อยากจะพัฒนาตัวเองกว่านี้อยากจะมีรายได้ที่ดีกว่านี้จะได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้นะคะแต่จะบอกว่าบางครั้งเราจะต้องพักบ้างหายใจลึกๆนะคะแล้วก็มีโอกาสตั้งสติกับตัวเองหยุดพักแป๊บหนึ่งนะคะปล่อยวางเรื่องวุ่นๆในหัวลงแป๊บหนึ่งกอดตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้น้องเมย์ก็เลยอยากส่งกอดแบบอบอุ่นมากๆแน่นๆนะคะเพราะว่ารู้จริงๆว่าหลายคนเสียใจหลายคนเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตที่ค่อนข้างรุนแรงบางคนเจอกระแสโซเชียลแบบมาโพสต์มาคอมเมนต์มาแควมาอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าแค่เหนื่อยเองเราไม่ได้อ่อนแอนะเราร้องไห้ได้เราเจ็บปวดได้อันนี้คือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องไปฝืนมันนะคะวันนี้ถ้าร้องไห้ไม่เป็นไรกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็ให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้โอบกอดกันด้วยสังคมที่ดีโอบกอดกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันละกันเนาะนะคะอ่ะสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะมีคนถามยังไม่เข้าสาระดีๆก็ยังนะคะมาพูดถึงเรื่องสาระดีๆนะคะวันนี้ขอยกตัวอย่างประเด็นร้อนร้อนแรงแรงที่มีคนไปรุมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นด้วยคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกอดตัวเองเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานะคะบางคนอยากร้องไห้บางคนแบบอยากกอดจริงๆอย่างเงี้ยไม่ผิดเลยถ้าเจอตัวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาทักได้นะบอกว่าฟังช่วงน้องเมย์ให้กอดอะไรเงี้ยเคยมีเหมือนกันมีคุณผู้ฟังเดินมานะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะเขามีการออกมาเหมือนทำคลิปเตือนผู้หญิงนะคะที่เป็นโรค HPV HPV คืออะไรคือไวรัสที่ติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสผิวหนังก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันเป็นสาย

สำคัญของหูดหลายชนิดเหมือนกันแล้วก็มะเร็งด้วยนะคะรวมถึงมะเร็งปากมดลูก HPV ติดต่อยังไงนะคะหนึ่งเลยเนี่ยแน่คือการมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่มีแฟนตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยประมาณแบบ 17-18 อันนี้เขาก็ยอมรับนะคะแต่ว่าเขาออกมาเตือนเนี่ยมันก็เพื่อคนไทยหลายๆคนเพื่อผู้หญิงหลายๆคนดังนั้นคอมเมนต์ที่ไปคอมเมนต์ค่อนข้างจะหลุดประเด็นไปเยอะเลยเขาออกมาเตือนเรื่องโรคนะแต่คนที่คอมเมนต์ดันไปพูดถึงเรื่องของว่าเขามีเพศสัมพันธ์ยังไงมีผู้ชายมาอะไรเงี้ยกี่คนอะไรเงี้ยไปพาดพิงเรื่องอดีตของเขาซึ่งน้องเมย์มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาเตือนภัยอ่ะแล้วคุณไปแบบไปบูลลี่เขาอ่ะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขารามไปถึงเรื่องของคนอื่นรามไปถึงเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งมันไม่สมควรสักเท่าไหร่น้องเมย์ก็เลยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่า HPV เนี่ยมันเป็นโรคติดต่อจริงๆที่คนไทยไม่รู้ตัวก็เยอะบางคนโอ้โหมันนิดเดียวอ่ะแค่ไปเข้าห้องน้ำบางทีก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะการสัมผัสผิวหนังเยื่อบุที่มีเชื้ออย่างเงี้ยบางคนน่ะเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการเลยนะคะก็แพร่ได้เหมือนกันสมมติว่าไม่สมมติคนอื่นแล้วกันสมมติตัวเองอ่ะสมมติว่าน้องเมย์อ่ะมีเชื้ออยู่ในตัวน้องเมย์ไม่รู้เลยน้องเมย์ไม่เคยไปตรวจเลยน้องเมย์ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยแล้ววันนึงน้องเมย์ไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วน้องเมย์ไปเป็นกู้ภัยไปช่วยเหลือเขาเงี้ยแล้วน้องเมย์ไปแตะไปต้องไปอะไรโดยที่ไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป้องกันอ่ะคนไข้น้องเมย์อาจจะติดก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณเจนนี่หรือจะเป็นน้องเมย์หรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนเกิดขึ้นได้หมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองเพื่อจะไม่ได้ไปพาดพิงคนอื่นนึกออกมั้ยคุณ A อะไรก็ได้นะดังนั้นอาการส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีอาการแต่บางรายก็อาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีหูดงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศก็ได้หรือทวารหนักก็ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือการใช้ออรัลเซ็กก็คือปากได้เหมือนกันดังนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้มันต้องมีการคัดกรองอ่ะถามว่าอันตรายไหมก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่อันตรายอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกอันเนี้ยอันตรายนะคะดังนั้นมันป้องกันได้ไหมมันป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน HPV จริงๆมันต้องฉีดตั้งแต่อายุ30แล้วหรือเปล่ามันต้องฉีดต้องนานแล้วอ่ะตัวเมย์เองก็ยอมรับว่าไปตรวจนะยังไม่ติดแต่ว่ายังไม่เคยฉีดเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เขาก็มีให้ฉีดฟรีอยู่นะลองไปดูเพราะว่าน้องเมย์เองเนี่ยเคยคิดจะฉีดแล้วตอนนั้นไปเช็คราคา16,000น้ำตาจะไหลก็เลยไม่ฉีดแล้วก็ล่าสุดเนี้ยมันเหมือนคนติดเชื้อเนี้ยเยอะขึ้นเยอะแบบหูขึ้นมาแบบ 80-90% อะดังนั้นเขาก็เลยมีการที่แบบว่าไปของบอะไรมาทั้งหลายแหละเพื่อดูแลคนไทยในเรื่องนี้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้คนไทยไปตรวจนะคะผู้ชายก็สามารถนำเชื้อเนี้ยสู่ผู้หญิงได้ถ้าผู้ชายเนี่ยดันไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านู่นนี่นั่นไม่รู้ไงมีอะไรกับใครตอนไหนยังไงไม่รู้นะจะมีมากมีน้อยมันก็ไม่เกี่ยวแต่บังเอิญแจ็คพอตไปเจอผู้หญิงที่เขาดันมีเชื้อเพราะเชื้อโรคมันเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็เหมือนฟิลโควิดตอนนั้นที่แบบฉันก็ไม่รู้ถ้าจะไม่มีอาการบางคนก็ไม่รู้ไม่ได้ไออะไรก็ไม่ได้ตรวจสรุปเอ้ยแสบคอนิดๆพอไปตรวจเอ้าเจออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเชื้อโรคนะคะก็ระมัดระวังตัวเองตอนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเรียกว่า HPV นะไปถามคุณหมอได้นะคะก็กรุณาใช้ถุงยางอนามัยนะคะเขามีแจกตามอนามัยคุณไม่ต้องไปแบบไปโอดโอยว่าโอ๊ยมีเพศสัมพันธ์ทีต้องเสียเงินด้วยเหรอคุณผู้หญิงบางคนน่ะใช้เขาเรียกอะไรนะยาคุมกำเนิดอะราคาแบบหลัก400-500เป็นต่อเดือนคุณผู้ชายจะไม่ลงทุนเลยหรือไงคะผู้หญิงจ่าย400-500ต่อเดือนเนี่ยเพื่อซื้อยาคุมกำเนิดมากินในทุกเดือนของตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆอะมีการหารไหมมีการหารค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมบางคนคือไปโทษของเรื่องค่าใช้จ่ายไปหมดอ่ะทำไมคุณไม่ดูเรื่องของโรคภัยที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าเกิดมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยไหนจะไปทำคีโมไหนจะไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อเอาอะไรออกนู่นนี่นั่นโอ้มันวุ่นวายอ่ะ
มันแพง

กว่านั้นอีกอะนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันจะป้องกันตัวเองได้ทำเถอะจ้านะจ๊ะในคนส่วนใหญ่เนี่ย ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้เองอะจริงแต่บางทีเนี่ยมันก็กำจัดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีการฉีดไว้นะคะมันก็ช่วยได้เยอะช่วงนี้อุ้ยกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายพื้นที่เหมือนกันที่เขาฉีดให้ฟรีก็ลองไปเช็คดูสิทธิ์ของใครแต่ละคนหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เน้นเพศหญิงผู้ชายไม่ต้องพูดค่ะมีคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีอะไรกับใครมานานแล้วไม่ได้อยากรู้ไม่ต้องบอกก็ได้แหมเรื่องส่วนตัวเนาะแต่อันนี้ออกมาพูดเพื่อจะเตือนภัยคุณผู้หญิงเพราะว่าหลายครั้งเอาพูดตรงๆผู้ชายก็อาจจะที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยเราไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรกับใครมาหรือเปล่าฉันอาจจะรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกในชีวิตฉันก็ได้แต่ว่าผู้ชายเขาอาจจะผ่านใครมาเขาอาจจะไปซื้อบริการแต่ว่าเอาจริงๆนะผู้ชายที่ซื้อบริการส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบเรื่องการใส่ถุงยางอยู่แต่คนหลายๆคนที่เขาแบบไปแอลไปอ่อยอ่ะเอาตรงๆเอาพูดกันแบบแบๆจะมาปกปิดอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมัยนี้นะเด็กๆวัยรุ่นเขารู้เรื่องนี้กันหมดแล้วตอนเด็กๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าพูดเรื่องนี้อุ้ยเป็นเรื่องสกปรกอ่ะเป็นดิร์ตี้ทอล์กเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้ถ้าไม่พูดก็ติดเชื้อกันกระจุยกระจายทั้งประเทศละค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องระมัดระวังดีๆระวังให้มากๆนะคะตัวเราสะอาดตัวเขาสะอาดด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ห่างกันแค่10นาที20นาทีเขาก็ไปมีคนอื่นได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่รู้จะบอกยังไงเลยเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนมากที่แบบแฟนแบบนอกใจในช่วงเวลาสั้นๆแบบอยู่ดีๆก็ได้เลยเหรออะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากมายนะคะมีคนบอกนึกว่าอยากรู้ไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกไม่อยากรู้ อ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับคนทุกๆคนที่น้องเมย์กอดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยความอบอุ่นนะคะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ายอยักษ์นะจ๊ะยอยักษ์อยู่กับเราในยอยักษ์นะคะอย่าอยู่อย่างอยากถือว่าเป็นยอยักษ์นะจ๊ะเพราะว่าออ่างคืออักษรนำดังนั้นอนุญาตนะคะอ่ะเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมกับอักษรยอยักษ์ไหนดูซิว่าวันนี้มีใครเล่นบ้างชอช้างก่อนใช่ไหมตอนชั่วโมงแรก

0: กนะคะชั่วโมงแรกนี่มีตั้งแต่พี่แมวซาวนะคะมาถึงก็ผิดอักษรเลย เอาเดี๋ยวขอเช็คกันนะน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชมีเชื่อใจเธอแต่ไม่ไว้ใจเขานะคะมีชีวิตเมียเช่าจากพราวนะพี่อ้อมสุราษฎร์นะมีพี่แมวสาวมาแก้ตัวด้วยชั่ว7ทีดี7หนนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์น้องไบนะคะชอบแบบนี้ชอบทำให้คนคิดถึงจากไผ่โพสะทอนนะคะแล้วก็มีชอบ ที่เธอเป็นเธอธรรมรินจากน้องแชมป์โชคชัย4นะแล้วก็มีเช็ดตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกชมทุ่งเหมือนกันเลยให้ใจตรงกันกับพี่อะไรนะเมื่อกี้มีชมทุ่งด้วยพี่สำรวยนะคนเดียวกันนะคะแล้วก็เลือกเพลงเดียวกันแล้วก็มีเช็คอินที่ดินแดงชื่อเพลงจากพี่อนันต์โคราชด้วยชาตินี้ที่รักนะคะชาตินี้ที่รักเราคงรักกันใช่เพลงนี้วะไม่รู้เหมือนกันจากพี่ดาเหรอหรือพี่ตาไม่แน่ใจราชบุรีนะคะแล้วก็ มีหลังจากนั้นก็จะเป็นยอยักษ์แล้วนะอ่ะ1สายหน้าใหม่ตอนนี้เป็นยอยักษ์มาดูกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูเมธิชาจากเด็กหญิงเหม่งบุญกลุ่มค่ะ
0: สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะช่วงนี้ได้แต่สาวสาวเท่านั้นแหละ
1: ก็ช่วงนี้สบายดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปขายข้าวใส่บาตรด้วยค่ะ
0: ขายข้าวใส่บาตรด้วยแอบถามได้ไหมว่าปกติเขามีเวียนจริงๆปะ
1: คะ
0: แบบใส่บาตรไปแล้วแล้วพระเอากลับมาขายใหม่มีจริงๆปะ
1: ไม่มีอันนี้ไม่มีค่ะ
0: โอ้
1: นี่ไม่มีค่ะ
0: แล้วที่อื่นมีไหมคะเคยได้ยินไหม
1: ก็เคยเห็นนะเคยไปเห็นค่ะพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็พักเอาข้าวมาให้ขายต่อค่ะ
0: เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแต่ที่เคยเห็นแน่ๆหนูเคยเห็นอะไรนะสังฆทานเวียน
1: อ
0: ันเนี้ยเห็นแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูเคยหยิบสังฆทานที่หนูซื้อที่วัดอ่ะมาดูอ่ะหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าอาหารทำเสร็จใหม่ๆมันก็ดีเนาะพระท่านก็จะได้แบบรับประทานให้มันอร่อยอร่อยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ากินทำทุกวันเลยค่ะตีสี่ก็เปิดแล้วค่ะ
0: ถ้าทำแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งบางทีก็ไม่ทันได้กินอ่ะเพราะว่าของสดๆใหม่ๆเขาต้องกินก่อนอยู่แล้วถูกปะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในทุกๆวันเขาก็ต้องกินก่อนแล้วพอต้องเรียกว่าอะไรต้องฉันก่อนเอาเข้าไปถ้าเป็นพระเนี่ยเขาท่านต้องฉันอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุทธศาสนิกชน
1: อ
0: ่ะถวายก่อนอยู่แล้ว
1: มั่งอะไรก็มีค่ะ
0: แต่ถ้าแบบว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งพวกมามงมามาโอ้ยอย่าเพิ่งให้ท่านฉันเลยจริงๆโซเดียมทั้งนั้น
1: อันนี้ไม่มีเลยค่ะกับข้าวแบบผัดทุกวันสดๆร้อนๆทุกวันเลยค่ะใหม่ๆทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งเลิศมากนะคะก็ขอให้อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้กิจการร่ำรวยนะคะหิงหิง
1: นะคะ
0: ตอนนี้อยู่บึงกลุ่มเหรอคะฝนตกยัง
1: อยู่บึงกลุ่มค่ะไม่ตกค่ะที่นี่ตกยากมากถ้านานๆก็ตกทีก็ตกอย่างหนักเลยค่ะส่วนใหญ่มีแต่ลมพัดแรงๆแล้วก็เป็นกลางวันแดดร้อนจ้ามั่งแดดอ่อนๆมั่งค่ะ
0: โอ้ช่วงนี้มันหลากหลายพื้นที่นะแล้วแบบล่าสุดในฟิลิปปินส์เขามีแบบแผ่นดินไหวประเทศไทยยังไม่สะเทือนเนาะ
1: ใช่ค่ะอย่างประเทศไทยนี่ปลอดภัยดีที่สุดแล้วค่ะ
0: ยังไม่สะเทือนมาตรงนี้โอ้ยแต่ครั้งที่แล้วของพม่านี่มาถึงไทยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตอนนั้นก็ใจหายใจคว่ำอยู่แล้วตอนแผ่นดินไหวตอนนั้นทำอะไรอยู่คะ
1: ก็อยู่ในห้องนี่แหละค่ะ
0: รู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ไม่รู้สึกค่ะ
0: จริงอ๋อของน้องเมย์รู้สึกแบบ
1: ชั้นหนึ่งค่ะ
0: ของหนูคืออะไรนะตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้แขวนหนูอะมันโยกแบบยืนโยกทั้งตู้เลยอะครั้งนั้นอะโหดอยู่
1: นี่อยู่ชั้นหนึ่งอะค่ะถ้าอยู่ชั้นเก้าเขาวิ่งลงมาหมดเลยค่ะ
0: อ๋อเป็นไปได้ชั้นหนึ่งอาจจะแบบว่ารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่อนข้างน้อยกว่าแต่น้องเมย์ตอนนั้นก็ชั้นสองแต่ก็ปทุมนะไม่ได้แบบไม่ใช่กรุงเทพซะทีเดียวค่ะวันนี้อักษรยอยักษ์ยาม
1: ยามท้อขอโทรหามนแคนค่ะ
0: ยามท้อขอโทรหาทำไมถึงนึกเพลงนี้ได้ล่ะจ๊ะ
1: ก็อย่างที่ว่าบางทีเป็นคนแบบชอบคิดมากคิดอะไรจะชอบเพลงนี้เป็นหลักอะค่ะอยากจะโทรหาเพื่อนโทรหาใครเป็นที่ปรึกษาค่ะ
0: แล้วจริงๆปกติ

0: แล้วถ้าแบบเอาคนแรกเลยที่นึกถึงเวลาที่เราท้อมากๆจะโทรหาใครคะ
1: ก็ปกติก็จะเป็นพี่ข้างบ้านอะค่ะพี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เนี่ยค่ะมีอะไรก็จะปรึกษาเขาอะค่ะ

0: เห็นเบอร์โทรอย่าทิ้งไปปอปา
1: ร้องไม่เป็นอะค่ะ
0: หนูก็ร้องไม่เป็นหนูกำลังหาอยู่ค่ะว่าอักษรถัดไปที่คนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องได้เนี่ยเขาจะได้ตัวอะไรเออนะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีปอปาใช่ปอปากับคอควายเอาตัวไหนดี
1: ปอปากับคอควายเอาปอปาค่ะ
0: ปอปาท่อนแรกเลยนะรับสายอ้ายแน่ซอยเทคแคร์อ้ายแน่น้องล่ะจำเป็นอีหลีอะไรจำเป็นอีหลีจึงโทรหาเห็นเบอร์โชว์มาอย่ากดทิ้งไปปอปานะ
1: ค่ะปอปาค่ะ
0: หนูก็ร้องไม่ได้เหมือนกันเพลงนี้ไม่สามารถ
1: ร้องยาก
0: เออนะพี่เขาร้องไว้ดีนะคะจากอ้ายมนแคนวันนี้ยามท้อขอโทรหานะคะได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำร้านใส่ข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรินทร์น้ำมิน95แล้วก็ให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องหลังใหม่น้องเมแล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: แม่เป๊ะตลอดอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมหน่อยเร็ว
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นไอ้อัยลาอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยลาอ่าฮ่าน
0: ี่เป๊ะทุกครั้งเลยนะพี่เน่งเป๊ะทุกรอบจริงๆแล้วก็เวลาที่มอบเพลงให้ใครนี่ไม่มีตกหล่นเลยนะเออเป๊ะมากเป๊ะมากดีมากเก่งมากนะคะเลิศเดี๋ยวมอบเพลงให้นะยามท้อขอโทรหานะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอครูเมธิชามีแฟนคลับรักมากๆขึ้นทุกวันทุกวันหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลงานเพลงวันนี้นะคะยามท้อขอโทรหาถ้าใครไม่มั่นใจว่าทำไมมันถึงได้ไปตกที่ตัวนี้นะคะก็ลองฟังดูแล้วกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่านะว่าลงที่ปอปานะคะอักษรซ้ำได้แต่เพลงหน้าใหม่ห้ามซ้ำถ้าเพลงหน้าใหม่คือเคยมาแล้วก็อย่าไปซ้ำปอปาตัวนั้นเออนะปอปายังไม่เคยใช่ไหมเมเนาะปอปายังไม่มีเนาะโอเคได้เลยได้เลยปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไฟเออคุณผู้ฟังหนูไปดูเรื่องที่คนต่างชาติเขารู้สึกแบบตื่นเต้นกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยมักม่วนอยู่แล้วถูกไหมคนไทยอ่ะมีความสนุกคนไทยอ่ะมีอะไรที่ต่างชาติแบบตื่นเต้นหลากหลายเหมือนกันนี่ล่าสุดนี่ไปดูต่างชาติเขาตื่นเต้นกับเรื่องของการเคารพธงชาติของเราเนาะเวลาที่แบบว่าถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วคนไทยแบบหยุดยืนนิ่งอ่ะต่างชาติว้าวมากนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนเขาแบบเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูคนไทยหยุดยืนเคารพธงชาติหนูแบบจริงปะเนี่ยมาเพื่อจะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากๆคือเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนไทยสามารถร้องเพลงสันทนาการและเต้นได้เหมือนกันทั่วประเทศท่าเดียวกันร้องเพลงเหมือนกันอย่างเช่นไก่ย่างถูกเผาเงี้ยคนไทยอ่ะเขาสามารถจริงๆนะที่จะทำอะไรแบบนี้พร้อมๆกันแล้วเหมือนกันได้เออหนูก็ว้าวเหมือนกันและช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ใครที่เป็นคอบอล นี่ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักนะคะทีมโปรดที่คุณรู้สึกว่าชื่นชอบเนี่ยไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยในทุกๆแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงนะคะกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนจนถึงวันนี้แหละก็รอลุ้นแล้วกันนะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงจะต้องโหวตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเอาเป็นว่ารู้ก่อนว่าตอนนี้เขาจะมีกิจกรรมแบบนี้มานะคะจะได้สนุกสนานกันอุ้ยใครเชียร์บอลทีมไหนแอบบอกกันมาบ้างเถอะ

0: นะผลงานเพลงวันนี้นะคะโยยักษ์ยามท้อขอโทรหาอักษรตัวต่อไปเป็นปอปลานะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องโทรปอปลามาตอนนี้โทรมาวันพรุ่งนี้นะคะกับผลงานเพลงแรกค่อยโทรมาตามกติกานะจ๊ะตอนนี้ให้ไปคิดก่อนเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเริ่มหมดมุกแล้วนะเริ่มนึกชื่อเพลงไม่ออกแล้วอดทนค่ะมันเป็นเกมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของรางวัลก็ต้องอดทนค่ะต้องพยายามมันมีคนเยอะถ้าแจกได้หลายคนน่ะหนูก็อยากจะแจกทุกคนอยู่แล้วแต่อันนี้คือมันจะต้องคัดเลือกกันหน่อยนะมันแจกเยอะไม่ได้ผลงานเพลงวันนี้ยามท้อขอโทรหาค่ะ
1: แจ้งทาดนร้ายรับสายแน่แจ้งทาดนร้ายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ชิมะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอ

0: ูนะผลงานเพลงจากวงพัทลุงพาราฮัตคืออะไรนะสังกัดพาราฮัตโอ้เท่ดีอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมอ่ะพาราฮัตมิวสิกสงสัยว่าชื่อเดี๋ยวนี้ชื่อค่ายเพลงแปลกๆเยอะมากๆนะคะปกติหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าวงพัทลุงนี่เขาวงค่ายนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะสังกัดพาราฮัตมิวสิกนะคะชื่อผลงานเพลงว่าทรงนักเลงนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสไตล์แบบแนวแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิวากรแก้วบุญส่งเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบก็ส่ง SMS กันเข้ามารัวๆได้เลยนะคะทาง SMS ก็ได้4689400เพราะช่วงนี้กิจกรรมหน้าใหม่คือเล่นกันอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะส่งมาเป็นข้อความแทนละกันเนาะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลที่เป็นเบื้องหลังโอ้โหปกติเนี่ยน้องเมย์เวลาทำเพลงนึงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะจริงๆเนี่ยเพลงนึงกว่าจะออกอ่ะบางทีอ่ะยังอ่ะโอ้ดวงใจอย่างเงี้ยอัดก่อนวอวอนอีกอ่ะยังปล่อยไม่ได้สักทีกว่าจะปล่อยได้ล่ะเกือบ 2-3 ปีถัดไปอ่ะนะก็มันก็เป็นช่วงจังหวะช่วงเวลานะคะจริงๆมีเพลงที่อัดไว้อ่ะเยอะแยะแต่จะปล่อยได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็กำลังเงินด้วยไม่ใช่ว่าเพลงหนึ่งราคาถูกๆบางทีเป็นแสนนะคะแล้วถ้ามีคนเอาไปครบเยอะมันก็ดีไปถ้ามีคนเอาไปร้องเอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าดังก็รอดไปแต่ถ้าไม่รอดก็คือเหมือนละลายเงินทิ้งอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันตามแพชชั่นเลยใครที่แบบว่าทำผลงานมาเขาก็ตั้งใจทุกคนนะคะก็อยากจะให้แฟนรายการของเราช่วยกันซัพพอร์ตศิลปินทุกๆคนทุกๆเบอร์ที่เรารู้สึกว่าชื่นชอบเนาะจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเขาทำงานกันแบบว่ามันเสี่ยงอ่ะมันอยู่กับความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะผลงานเพลงนี้นะส่งนักเลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะวันนี้ผลงานเพลงขอสนุกๆแล้วกันเนาะต่อเนื่องกันมาจากจ่อคิวฮิตเลยนะคะ

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้แต่ก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้าน

0: และช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: ตีหนึ่งห้าสิบนาทีแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมแล้วน้องเมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้อัปเดตราคายังไม่มีนะเว็บไซต์ล่มไปแล้วไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความนะคะที่ทักมาหลากหลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะหรือว่าจะโทรมาขอพงขอเพลงวันนี้ก็มีอักษรที่โทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยยอยักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าลืมตัวนะอย่ายอมแพ้ยายสำอางยายแล่มนะคะยิ่งยาวยิ่งร้อยเนี่ยโอ้ยก็หลายคนเลยนะที่แนะนำเพลงนี้มานะคะอยากให้เธอเข้าใจอยากรู้ใจเธอยามรักยามรักยอมปีนต้นงิ้วนะคะยาใจคนจนยาใจคนจนนี่หลายคนคาดไม่ถึงเหมือนกันนะยอมจำนนฟ้าดินนี่เป็นไงล่ะเจ๊ตุ้ยเรานะเฮ้ยเจ๊ตุ้ยเก่งนะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะหลายเพลงของเจ๊ตุ้ยคือดีมากอ่ะหน้ามาเปิดหน้าไมค์มากเสียอย่างเดียวคือเจ๊ไม่ยอมคุยหน้าไมค์กับหนูนั่นแหละกลัวน้องเมย์แกล้งบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เอ๊ะใช่ชื่อเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่วิวัฒน์อุบลนะคะอาจจะต้องแบบว่าออกมาแก้ไขนิดนึงว่าเพลงของใครเพราะว่าตรงนี้นี่ยังถือว่ายังไม่ถือว่าอยู่ในกติกานะหนูรู้จักแต่อะไรนะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ของพี่ปีเตอร์45มันเป็นยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพหรือเปล่าแต่พอบอกว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดใหญ่เหมือนจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูแล้วว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะคะถ้ามีใครเล่นเกมนี้จะต้องบอกชื่อศิลปินด้วยนะแต่อันนี้พี่วิวัฒน์อาจจะไม่ได้บอกนะคะก็ลองแก้ตัวในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะพรุ่งนี้เป็นอักษรตัวอะไรแล้วนะปอปาลืมปอปาปอปานะคะก็ให้ไปคิดวิเคราะห์กันก่อนว่าปอปาจะเป็นเพลงอะไรดีนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าในหัวหนูมีแต่เรื่องการนอนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนละกันเนาะพรุ่งนี้ก็พบเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะจ๊ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะความในใจก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอมแล้วแต่เฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกผมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไป3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนะครับมีแก้วรอพี่จากแม่พึ่งบูบูนงจันทร์นะครับแล้วก็รอเพราะรักครับน้องวิรดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มทั้ง3เพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทาง LTM FM 95นะครับหรือว่าจะเป็นแนวทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึง

0: พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่มิชัยไอ้กว้างนะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่นงนุชนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่มังกรนะครับพี่เออินทิราพี่สุมาลานะครับพี่หนุ่มท่าพลพี่จันทนานะครับทักทายนะครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มังกรนะครับพี่สว่างพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับพี่สุวรรณีด้วยนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับ3เพลงจบไปใช่ไหมฮะในช่วงของฮิตมาทอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครไลฟ์กันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับก็ตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ไลน์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับเอาละฮะตอนนี้แนะนำเพลงกันเมื่อกี้นี้นะครับเทพีบ้านไพรครับจับพี่กุ้งสุธิราชตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยเนาะพร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์ตอนนี้พร้อมเนาะโอเคโอเคนะครับอ่ะ1สายหน้าใหม่อยู่กับเราตอนนี้นะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะหลานเพชร
2: โอ้ย
3: ป้าแป๋วลาดกระบังค่ะ
2: สวัสดีป้าแป๋วสบายดีนะครับ
3: สบายดีจะคอยพูดกับหลานเพชรอยู่เนี่ย
2: ขอบพระคุณมากๆ
3: จะไปจัดงานให้คุณแม่อลังการจังเลย
2: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
3: ป้าแป๋วปลื้มใจป้าปลื้มใจและขอโมทนาบุญด้วย
2: สาธุ
3: ป้าแป๋วครับสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ตั้งแต่ป้าแป๋วเกษียณมาเนี่ย
2: ครับป้าแป๋ว
3: สวดมนต์อุทิศให้ไอ้นักร้องนักดนตรีนักอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้ป้อมไอ้เปิ้ลอะไรเนี่ยไอ้ป๊อปโสภัสอะไรๆเนี่ยป
2: ้
3: าแป๋วจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหลังเกษียณมาเนี่ยป้าแป๋วจนอายุจะเห็นไหมจะ80แล้ว
2: ครับผมป้าแป๋ว
3: เรียนมา15ปี
2: ครับปีนี้
3: ถ้า
2: ป้าแป๋วว่างนะผมขอเรียนเชิญป้าแป๋วนะ ไปเจอกันได้นะที่ทัพประดานนะ
3: ยังไงป้าแป๋วมันต้องมีคนพาที่ป้าแป๋วถามดีที่ว่านี่ไง
2: เข้าใจเลย
3: ก็ทำอุทิศส่วนกุศลให้ทุกวันเลยเน
2: ี่
3: ย
2: นี่ขอบคุณมากๆนะ
3: แม่พึ่งเนี่ยบุญบารมีดีจังเลยนะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
3: ให้ลูกแม่คงแม่ค้างานเป็นงานเทศกาลงานใหญ่เลยเนาะ
2: ใช่ครับก็ถือว่าช่วย
3: โลกเลย
2: ถือว่าช่วยพี่น้องทุกคนที่เขาแบบอยากจะมาทำมาหากินที่วัดด้วยนะครับ
3: วันนั้นเมื่อวันเสาร์อ่ะ
2: ครับ
3: วันเสาร์อ่ะน้าโอ่งอ่ะน้าโอ่งก็คุยว่าวันโน้นวันนี้คนนั้นนั้นคนนี้นักดนตรีอะไรที่จะเป็นร้องให้อะไรเงี้ย
2: ครับ
3: 11ถึง19
2: ฮะ
3: แล้วก็ได้ยินแล้วก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยป๋าน้องเพชรน่ะ
2: ครับ
3: ป๋าคุยกันกับนั่นน่ะแล้วก็อ่านให้ฟังปลื้มใจจังเลย
2: ขอบพระคุณมากๆครับ
3: ก็บอกว
2: ่
3: าป้ายอย่างใหญ่เลยแล้วก็เป็นงานเทศกาลเลยนะเป็นงานเทศกาลเลยของวัดไอ้ทับกระดานเลยอ่ะ
2: เข้าใจครับ
3: แม่คงแม่ค้าที่ทำมาหากินนักร้องก็ไปร้องให้โอ้บุญบารมีแม่พึ่งเนี่ยอยู่บนฟ้านั่นแหละน้องเพชรเอ้ย
2: ขอบพระคุณมากมากครับ
3: น้องเพชรอะไรนี่ก็กินไม่หมดหรอกความดีของแม่
2: สาธุครับป้าแป๋วครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ที่โทรมา
3: เพลงอย่างเดิมนะเพลงเต้ยก่อสร้าง
2: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยนะ
3: พี่จ่อยรูมิตรแน่
2: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
3: มอบให้นี่เลย
2: ฮะ
3: บุคลากรในนี้เลย
2: ได้เลย
3: ของคืน95เนี่ยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกหน้าที่เลยนะ
2: ครับ
3: ให้มีครอบสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงาน
2: ได้ครับ
3: เดินก้าวหน้าแล้วก็มีเงินใช้ไร้โลคารวยยิ่งขึ้น
2: ได้
3: แล้วก
2: ็
3: เอฟซีทุกคนก็ให้อย่าเจ็บอย่าจน
2: ครับผม
3: แล้วคืน95นี่ก็ป้าแป๋วก็ไปร่วมทำบุญก็คืน95ก็ให้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลย
2: ครับผมป้าแป๋ว
3: ไปเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยเขาเปิดเพลงนี้หมดเลยเนี่ย
2: ได้เลยครับ
3: คุณข้าวห้าเนี่ย
2: ขอบพระคุณมากๆครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ฟังนะได้เลยครับ
3: ป้า
2: แป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
3: ด้วยนะ

ับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมนะฮะป้าแป๋วแม่นะฮะป้าแป๋วโทรศัพท์เข้ามานะครับขอเพลงเต้ก่อสร้างขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาเนาะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับจัดไป

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับจบไป5เพลงยาวๆนะครับอยากจะให้ฟังเพลงกันได้เยอะไม่ว่าจะเป็นหัวใจนักสู้จากพี่บาวีสู้ไปกันวันนี้จากปอยกับโปโลรักต้องสู้นะครับวงคาราบาวแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับ2เพลงไม่ได้เรียนหนังสือจากสตอร์แอนด์เบอร์รี่นะครับแล้วก็ตลอดเวลานะครับจากพี่ปูพงศิษฐ์คำภีนั่นเองทักทายทาง Facebook Live นะครับพี่วันวิสาครับน้องมังกรนะฮะแล้วก็พี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอคาไซมาสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับคุณชายบอยคนเดิมนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายนะครับไปถึงพี่บุญโชตใช่ไหมครับมาทักทายแล้วเนาะมีใครอีกขอดูสิต้องรีเฟรชทาง Facebook ดูนะครับทักทายไปถึงใครขอดูสิขอดูสินะพี่สุภากรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานั่นแหละนะครับทั้งนั้นเลยเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่เดินขึ้นลงบันไดนะครับปวดเข่าเจ็บอะไรเงี้ยฮะก็ต้องระวังกันมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้สุขภาพเข่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียปะฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะครับจากทาง SMS ด้วยนะฮะสปีสารน้องสื่อใจขอเพลงของจุลโหรานครับจัดไปเลยครับพี่เพชรครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยเนาะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วนะครับหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: คุยกับน้องเพชรอีกแล้วเพชรกับเพชรมาคุยกันอีกแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: น้องเพชรกราบสวัสดีพี่เพชรด้วยนะฮะอืม พี่เพชรจากศรีสะเกษเหมือนเดิมนะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่เพชรสบายดีนะครับ
3: สบายดีจ้าแล้วน้องเพชรล่ะ
2: ผมนะฮะก็นั่นแหละสบายสบายเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ง่วงมากเพราะว่าวันจันทร์ไงฮะเขาเรียกว่าร่างกายยังไม่ค่อยปรับช่วงกลางคืนนะฮะ
3: ขอให้งานของแม
2: ่ครับ
3: ที่วัดอะไรนะ
2: วัดทับกระดาน
3: เป็นสำเร็จล่วงด้วยดีนะคะ
2: ขอบพระคุณครับพี่เพชรครับเช่นเดียวกันนะครับพี่เพชรก็ถ้าสะดวกถ้าว่างเนาะอยากจะให้มาเที่ยวงานเหมือนกันมาดูบรรยากาศ
3: เดี๋ยวส่งใจไปแล้วกันค่ะเพราะว่าน้าอยู่ศรีสะเกษนะตอนเนี้ย
2: เข้าใจเลยนะครับโอ้ยศรีสะเกษกับสุพรรณแป๊บๆฮะไม่กี่ชั่วโมงโอ้ยนะฮะน้าเพชร
3: นครชัยแอร์ก็8-9ชั่วโมงเลยนะหนู
2: ถูกครับผมรอเล่นโอ้ยกว่าจะมาถึงสุพรรณแล้วนานมากๆเลยนะน้าเพชรนะ
3: ใช่จ
2: ้าไม่เป็นไรครับน้าเพชรก็ดูติดตามได้นะติดตามทางข่าวทางทุกช่องทางนะครับแม่เพชรนะ
3: จ้าอย่าลืมขอไอ้อย่าลืมหาเพลงสงสารคุณน้ามาให้น้าฟังด้วยนะ
2: สงสารคุณน้าอุ้ยสงสารใครดีสงสารน้าน้าอะไรดีครับน้าอะไรดี
3: สงสารน้าเพชร
2: ใช่ไหมได้ครับน้าเพชรแต่ว่าวันนี้น้าเพชรอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
3: เสาหลักของบ้านแรงงานของนายค่ะแล้วก็ขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง95ทุกคนรวมทั้งน้องเมย์หน้าไมค์ด้วยแล้วก็น้องเมย์ที่ชาคนสวยด้วยแล้วก็ขอให้แบบเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพค่ะขอให้เขาต่อสู้กับผู้ที่รออยู่ข้างหลังโดยเฉพาะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจครับก็ถือว่าก็เลยอยากจะมอบบทเพลงนี้เสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับก็ถือว่ามอบไปกับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่น้ำเพชรจะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: น้องเพชรนำเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: จ้า
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และ

0: ไปอ่ะนะ
1: ถูกต้องต้องซื้อแบบนี้ต้องซื้อแบบนี้ไอ้อยาราอ่ะฮะ
0: ไอ้อยาราอ่ะฮะ
1: รสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่ม

0: ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าขอให้น้องเพชรมีความสุขกับทุกอาชีพที่น้องเพชรได้ทำอยู่นะคะขอบพระคุ้มครองบุญรักษานะลูก
0: ขอบพระคุณครับน้องเพชรเช่นเดียวกันนะครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับน้องเพชรจากศรีสะเกษนะฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับนะก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงในต่างประเทศหรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้สู้นะครับเพื่อคนข้างหลังนะครับจัดไปฮะทั้ง4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ก ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะฮะเอาละครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันหน่อยครับมิวสิคหลักของบ้านแรงงานของนายนะฮะจากเบียร์พร้อมพงครับสู้เพื่อแม่ครับ

0: พี่สมชายใหญ่ถนนนักสู้นะครับพี่ไม้พี่รำพอแล้วก็ฟิชเชอริงวงไททัสสมิธนะครับแล้วก็โลโซนะฮะรอยยิ้มนักสู้ทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับน้องโอมนี่พี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยสวัสดีครับพี่สุนิสาน้องมังกรนะฮะพี่น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะครับอุ้ยมาแล้วน้องปามี่นะคนน้องปามี่คนสวยนะฮะแล้วก็สักทายไปถึงใครนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่อัญชลีโอคุระจากโตเกียวนะครับก็โอไฮโอคาเซมัสสวัสดีตอนเช้าพูดถึงเรื่องของโตเกียวนะผมกำลังจะบอกว่าโอ้ยหิวขนมโตเกียวเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนะตอนแรกๆผมไปญี่ปุ่นใช่ไหมผมอยากจะลองหาดูว่าเอ้ามีขนมโตเกียวขายไหมนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับตามหาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เคยเจอสวัสดีพี่สุทัศน์นะครับคุณยายออดสามย่านน้องมังกรนะฮะทักทายครับน้องลิซ่าพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026นะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะครับในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงครับกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อจัดไปบทเพลงจอกชีวิตของเราวันนี้เพลงอะไรเดี๋ยวมาดูสิวันนี้นะครับเป็นเพลงนี่เลยหมอลำน้อยนะครับจากน้องอ้นพานุวัฒน์นะครับโอ้ยช่วงนี้กำลังมาแรงนะน้องอ้นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมครับมีแต่คนแบบเชียร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับน้องอ้นคำร้องทำนองโดยคุณก้องห้วยไร่นี่ก้องห้วยไร่แต่งให้เลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไป2เพลงนะครับมีแก้บนนะครับจากคุณน้องกันตองเนาะกันตองทุ่งเงินแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริ่งพันวรการนะครับพี่พันนะฮะทักทายครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่ช่วงพิชัยยุทธคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรพี่สุมาลานะครับพี่สิริลักษ์ครับพี่สุวรรณีครับแล้วก็พี่จรัสด้วยนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่ากันดีกับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหอมแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปสำหรับบทเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับชั่วโมงหน้าเอาไว้เจอกันต่อนะครับทักทายครับพี่สุคนกับเชิงมาอีกแล้วน้องมังกรนะครับถูกต้องครับเพลงกวีบทเก่าจากวงนูโวนะครับแล้วก็ทักทายพี่กฎชมนคุณชายบอยคนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีป้าลิ้นนะครับบอกว่าอะไรนะชุมพรฝนตกเป็นเดือนเลยนะครับเข้าใจเข้าใจนะครับก็ช่วงประมาณนี้แหละที่ผมเคยไปเคยได้มีโอกาสนะครับไปร้องเพลงที่จังหวัดชุมพรเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาตกแทบจะร้องเพลงไม่ได้เลยต้องรอให้หยุดต้องรอให้ไปปล่อยก่อนแล้วก็ร้องต่อนะครับเออแต่จริงๆนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลานะครับผมบอกดีเจเพชรเจ้าหายเจ็บคอหรือยังดูแลถนอมสุขภาพเนอะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะ

นี่เลยความหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรแพรนาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเชือกวิเศษจากวงรามานูนแล้วก็ดาวมีไว้เบิ่งนะครับจากพี่ไหมไทยหัวเจสินเอาละครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันตอนนี้นะครับพี่ไทยรัฐแตงโมครับพี่สมโชคนะฮะบอกว่าให้ความรักกับคนที่ไม่ต้องการก็เหมือนกับรดน้ำกลางสายฝนนะครับจริงไม่ครับจริงแท้ครับจริงแท้สวัสดีครับพี่สุมาลาครับน้องมังกรทักทายครับพี่สุชาดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เยเฮอร์มาแล้วทักทายนะครับน้องสตารัตนี่เข้ามาในชั่วโมงที่3นะครับบอก Morning Crush แล้วก็ทักทายไปถึงใครดูสิสวัสดีพี่สุคนนะพี่คำเตยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นขวัญบินพี่เสียงตัวนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูนะครับเทสบอดี้นะฮะจากน้องม่อนวรวิทย์บียอนเซ่ตอนนี้จะเป็นแนวบียอนเซ่ไปแล้วนะครับอ่ะน้องม่อนน่ารักจัดไปทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่โอฟรานนะฮะคุณแม่บุญเรือนพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับผมบอกว่าอรุณสวัสดิ์วันเช้าวันอังคารหันษานะฮะนี่จัดไปครับพี่อนุวิทย์ครับพี่พรชัยสวัสดีครับน้องสุดารัตน์บอกว่าไปก่อไฟก่อนครับนี่กำลังไปก่อฟันที่ไอ้ก่อไฟใช่ไหมฮะจัดไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงแนวสบายๆเหมือนที่เคยฟังกันทุกครั้งนะครับวันนี้จะสบายแบบไหนรอฟังดูเลยครับ

0: มลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยครับว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาท

0: สอบถามโทรนะครับ02-201-4364ครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับคุณชายบอยนะฮะน้องปามี่บอกมาทันช่วงสุดท้ายพอดีเลยนะฮะนะน้องปามี่นะครับแล้วก็คุณแม่คุณพี่บุญเรียนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชพี่คุณดูสวยดูสวยนะครับสวัสดีครับผมน้องสุตารัตน์บอกว่าอกหักดังเปาะอารมณ์เจาะไหมตามเพลงตลกนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: มหานครFamily
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณยังบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไง
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่

0: เต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook ไหนก็ดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องออนทิชาใจรักนะครับน้องทิพย์นะบอกว่าปล่อยได้ใจก็เบานะครับพี่คิวเองคุณชายบอยคนเดิมพี่มันพี่มนัสใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่นารเดชคุณแม่คุณพี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงนะครับน้องมังกรน้องแชมป์น้องแชมป์บอกว่ายังอยู่ครับพี่เพชรนี่น้องแชมป์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครก็ดูซิก็ดูซิเห็นแต่สติ๊กเกอร์ของคุณยายพอเพียง ตอนนี้อยากเฟ้ยเลยนะฮะคุณรัตเดชเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ส่งข้อความกันมานะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รักเอฟเอ็มกาสมาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะมาแล้วปี52นาทีเช้าวันนี้วันอังคารแล้วนะคะ9มิถุนายน2569วิทยุอสวทเทือกไทยนะคะแล้วก็ Facebook LPM FM 9.5 กับเรา2คนสวัสดีลุงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้หลายจังหวัดมีโอกาสได้สืบยางนะคะนี่น้องแกนที่จุฬาภรณ์บอกว่าวันนี้ได้กีดยางยินดีด้วยนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้กีดยางเลยอ่ะพอมีบัตรพอมีเงินเนี่ยไทยช่วยไทยนะยางก็ไม่ได้กีดเหมือนให้ใช้เงินนี้ให้หมดก่อนหรือยังไงหมดกันหรือยังคะหมดกันหรือยังคนละ 1,000 บาท
1: เข้าไปเช็คได้เนาะว่าเราเหลือสิทธิ์เดือนนี้เท่าไหร
0: ่4บาทใช่ไหม
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าหมดไปตั้งแต่5วันแรกแล้ว5วันแรกก็หมดแล้ววันนี้วันที่9แล้วก็รอวันที่1ต่อนะคะแล้วก็ถ้าหมดวัน5วันแรกก็หมายความว่าเราอาจจะไปซื้อของมาตุนเนาะ
1: ใช่ไ
0: หมแต่จริงๆถ้าเป็นพวกของที่มันหมดอายุอย่างใครอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตุนก็ได้นะค่อยซื้อค่อยซื้อทีละนิดทีละหน่อยได้มั้ย
1: น่ะมันค่อยขอให้ทุกเดือน
0: ว่าใครอายุมันสั้นนะคะบางทีเราไปเห็นแล้วนี่มันราคาถูกจังเลยมาดูวันหมดอายุของใครด้วยนะไม่งั้นก็เสียดายนะคะค่อยๆทยอยจ่ายไปแม่ค้าก็จะได้ไม่เหงานะคุณเล่นจ่าย5วันรวดหมดเดี๋ยววันที่6ถึงวันที่30แม่ค้าก็นั่งตบยุงสิคะ
1: กินเราจะเริ่มกินอะไรไม่อร่อยละ
0: เริ่มกินไม่อร่อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับก็ขอให้เศรษฐกิจทุกพักเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่10เนาะเขาจะเปิดรับสมัครพวกฟู้ดเดลิเวอรี่อะค่ะเนาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปไทยช่วยไทยจะเปิดรับสมัครตอนแรกเราคิดว่ารับสมัครไปแล้วนะแต่ว่าก็จะเปิดพรุ่งนี้วันที่10และร้านค้าเนี่ยสามารถเลือกถูกได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะคุณเลือกเอาเลยจะเอา LINE เอาอะไรอ่ะมีมันมีหลายอย่างเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: LINE Man จะ
0: LINE Man
1: โตบินฮูดช้อปปี้ฟู้ด
0: ค่ะนะได้1แพลตฟอร์มเท่านั้นทำไมทำไม่ได้หลายอย่างก็ไม่รู้นะต้องเลือกไอเดียนะคะเชื่อมกับผู้ให้บริการผ่านแอปถุงเงินเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้านะคะเลือก1แพลตฟอร์มแล้วก็ต้องแพลตฟอร์มที่ร้านค้านั้นใช้อยู่แล้วนะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังก็เลยบอกว่าขอให้ร้านค้านะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูเลือกให้ดีว่าจะเอาไลน์แมนหรือเอาอะไรนะให้เหมาะสมกับการสมัครเพราะว่าบางร้านเนี่ยคือมีทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมก็เลยให้เลือก1แพลตฟอร์มร้านค้าไหนที่ไม่มีสาขาสมัครผ่านแบนเนอร์นะคะสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปถุงเงินได้เลยก็ไม่ยากค่ะเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการสมัครเพียง1แพลตฟอร์มแล้วก็กรอกรหัสอ้างอิงจากร้านค้าก็คือจากผู้ให้บริการนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP รอผลการอนุมัติจากระบบก็ได้เลยไม่ยากขั้นตอนนะคะ
1: ร้าน
0: ค้าก็ดีนะอย่างน้อยเราก็บางคนก็ไม่อยากออกจากบ้านก็สั่งผ่านจัดได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่15ค่ะน้องค่ะสำหรับวันที่10วันที่11รู้ผลเลยได้หรือไม่ได้ยังไงก็สะดวกไปอีกหนึ่งช่องทาง
1: สำหรับพวกที่ชอบแบบว่า

0: ไม่ชอบออกไปซื้อเองนะ
1: ค่ะมันเป็นจริงนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะมีอะไรก็กินเดี๋ยวนี้จริงมันรู้สึกว่ามันมีความไม่เหมือนเดิมอันนี้พูดถึงตัวเองเนาะไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะไม่รู้เป็นอะไร
0: ค
1: ่ะมีอะไรก็กินกินไปก่อนหรือสักพักนึงว่าเดี๋ยวมันจะไปตัดหญ้ามากินคือเป็นคนขี้เกียจยังไงไม่รู้อันนี้มั่งที่เขาบอกว่าอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าไม่ใช่ใจนะไม่ใช่ออกจากบ้าน
0: ไม่อยากจะเจอหน้าใคร
1: จริงใช่ค่ะนะคะก็เรามีอะไรก็กินไปก่อนจนหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยออกค่อยแอบออกไปอะไรเงี้ยซื้อของน้องเมย์อยู่หลังไมค์รออยู่นะคะ1สายค่ะ022481366นะคะอ้าววันนี้น้ำมันขึ้นไปแล้ว50สตางค์ต่อลิตรทุกเซตค่ะน้องเมื่อกี
0: ้ครับทั้งดีเซลทั้งเบนซินทุกชนิดเลยครับพี่ฮะ
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวนี้ประกาศตอน2ทุ่มกว่า3ทุ่มนะฮะโอ้โห
1: ใช่
0: ไหวตัวไม่ทัน
1: นะ80สตางค์อ่ะ
0: ครับ
1: อาทิตย์นี้ขึ้นอีก50ทุกชนิดนะคะโอ้ยก็เอายังไงตอนนี้จะเอายังไงมันขึ้นไปแล้วอ่ะแพงสุดก็เป็นเบนซิน52.69 บาทนะคะเช้านี้เบนซินธรรมดาเนาะโตโฮ99142.43 บาทโตโฮ95.43 บาทอันนี้ไม่รวมยังเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีนะคะในต่างจังหวัดนะก็แพงกว่านี้แน่นอนค่ะหรือข่าวแล้วก็วันนี้มีข่าวว่าเขาจะมีหนังสือกดคุณทักษิณถูกไหมวันที่9เนาะ
0: ครับปลดกำไรมีปลดอะไรฮะ
1: ปลดกำไรด้วยแล้วก็ออกด้วยเพราะว่าคือตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในระหว่างคุมประพฤติอยู่4เดือนใช่ไหมตั้งแต่11พฤษภาเดี๋ยวนะ10พฤษภาถึง9กันยาน่ะก็วันนี้ไม่ใช่9กันยาสิ9กันยาใช่แต่ว่าเขาจะปลดเขาจะปลดกำไร EM วันนี้เดี๋ยวนะยังไม่มีหนังสือค่ะใช่ถูกต้องเลย
0: ใช่คือเดิมทีเนี่ยนะฮะกรมคุมประพฤติบอกว่าถ้าจะปลดกำไร EM ได้เนี่ยต้องมีหนังสือจากศาลมาว่าเหมือนจะยังไม่มีฮะยังไม่มีก็เลยทำให้คุณทักษิณก็ยังไม่ต้องเดินทางมาที่กรมคุมประพฤติวันนี
1: ้ต้องมีก่อนต้องมีหนังสือก่อนใช่ไหมก็แสดงว่าต้องมี
0: หน
1: ัง
0: สือ
1: คือ
0: ต้องมี
1: อันนี้มาจากว่าคุณทักษิณไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็หนึ่งในรายชื่อก็มีคุณทักษิณด้วยนะคะนี่ก็เป็นอภัยโทษเป็นกรณีทั่วไปนะคะคุณทักษิณก็ได้ด้วยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้นายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเหลือโทษไม่ถึง1ปีจึงเป็นผู้ต้องราชทานให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปขณะที่กรณีการปลดกำไร EM อยู่ระหว่างการรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาที่จะพิจารณากันกรองตรวจสอบผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้เพื่อความสะดวกก็เห็นบอกว่าต้องรับใบบริสุทธิ์พ้นโทษกับทางเรือนจำพิเศษชลบุรีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยื่นขอถอดกำไรต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อ่ะตรงนี้คือขั้นตอน
0: ครับผม
1: เพราะว่าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่คุมประพฤติบ้านกันสองร่าของคุณทักษิณก็ยังไม่มีหนังสือก็เดี๋ยวรอจนกว่าจะมีขั้นตอนการปล่อยตัวพ้นโทษเสร็จสิ้นนะคะก็เลยนัดหมายมาถอดกำไรได้เดี๋ยวรอ
0: ครับ

0: ว่าอีก
1: แต่อันนี้ถอดเองไม่ได้ไม่ได้นะครับถอดเองไม่ได้ใช้กำไร
0: เออไอ้กำไรเอียมนี้คือมันต้องล็อกเหมือนกุญแจมือเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: เออต้องมีกุญแจเปิดล็อกค่ะถอดเองไม่ได้คงแต่คงปรับได้แล้วแบบปรับหลวมปรับให้มันตึงอะไรอย่างนี้ได้ต้องไม่รู้นะ
1: หลวมคงไม่ได้แล้วก่อนพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอาถ้าเราผอมลงมันจะหลวมไหมไม่ดีนะ
1: คร
0: ับ ไม่ต้องรู้ก็ได้นะเรื่องนี้เนาะ
1: เพ
0: ราะ
1: ว่าไม่ต้อง
0: ขย
1: ับ
0: ใส่ไม่มีใครอยากใส
1: ่นะต้องรู้ก็ได้ลอง
0: นั้นอยากลองเหรออยากลองไหมกำไรอยากได้กำไรในของตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปอยากลองนะคะไม่ต้อง
1: เอาสบายๆกำไรอื่นไม่มีกำไร EM เนาะ
0: กำไรทองนี้ถ้าขายมาแล้วนะคะจากลำพูนค่ะ
1: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่ชัยจากลำพูน
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: โ
0: หครับพี่ฟังจากมือถือนะคะ
3: ครับฟังจากมือถือครับ
0: ได้ค่ะเป็นยังสัญญามันจะ
3: พอดีมีเรื่องร้องเรียนนะครับ
0: ฮะ
3: เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
1: เรื่องร้องเรียน
3: ทั้งหมดครับผม
0: เออเอาเลยครับพี่เชิญค
3: ่
0: ะ
3: ไฟส่องสว่างทางหลวงมันไม่เปิดครับ
0: ไม่เปิด
3: ครับ
1: ทางหลวง
0: มันไม่เสียใช่ไหม
3: สามแยกมันไม่มีไฟครับไฟมันดับแต่ทางเข้าหมู่บ้านโอ้เว้ยร้อยดวงก็สว่างหมดเลยครับ
0: แต่นี่มันไฟทางหลวงนอกเมือง
3: หน้าอำเภอแม่ทาครับหน้าที่ว่าการ
0: อำเภอแม่ทามันนานหรือยังคะจับอยู่นานหรือยังพี
3: ่โอ้ยเป็นเดือนนะครับพี่ทางไฟมัน
0: ห
3: ลวงใหญ่ๆทางหลวงครับอันตรายมากครับพี่สามแยกสายซูเปอร์ไฮเวย์ครับลงจากบอยขุนตาลลงมานะครับพี
0: ่
3: ที่ว่าแม่ว่าการอำเภอตรงข้ามติดกับสะพานลอยพอดีครับพี่มันมืดนะครับ
0: มันมืดมากเลย
3: ครับตรงสายซูเปอร์ก็ดับปากทางเข้าก็ดับแต่เลยไปสัก4-5ต้นโอ้โหสว่างทางตรงสว่างมาแล้วครับพี่
0: เหมือนคนละประเทศ
3: เราโฟนในประเทศพอดีถ้าเราขับรถตอนเช้าเนี่ยมันไฟมันส่องสว่างแล้วเข้าสู่ที่มืดมันตาเราจะมัวครับพี
0: ่โอ
3: ้ส่วนใหญ่จะดับทางโค้งทางนั้นนะครับพี่สายนะมันเหมือนกับจะให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: โอ้ แล้วก็โดนวันนี้ก็เลยไม่มีการแก้ไขไม่มีการซ่อมอะไรเลย
3: ทางตรงอ่ะโอ้ยสว่างนะแต่มดยังเห็นนะครับพี่
1: แล้วแยกมือเลย
3: มันอันตราย
1: มันเป็นไฟแดงไหมครับพี่ไฟเขียวไฟแดงไหมฮะหรือว่ามัน
3: ไฟส่องสว่างเหลืองๆดวงใหญ่นะครับของทางหลวงอ่ะ
0: ดวงใหญ่เลย
3: ดับดวงใหญ่นะครับเสาเสาสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะครับดวงใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากผมวิ่งประจำครับพี่ส่วนใหญ่จะดับทั้งมือทางโค้งนะพี่สองสามดวงดับหมดทางตรงโอ้สว่างจัง
0: ค่ะอ
3: ยากให้ทางหลวงเขาแก้นะครับ
0: ช่วยกันแก้หน่อย
3: ข้ามสะพานลอยที่ว่าการอำเภอแม่ทาครับจังหวัดลำพูนนะครับ
0: ข้ามสะพานลอยเลยนะตรงไปจุดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ครับครับมันจะมีศาลาเหลืองๆปากทางเข้าทางบ้านทาประดุกครับ
0: โอ้ค่ะ
3: ผมก
0: ็ลงที่
3: ก็ผมก็ยืนยันตัวตนนะครับที่ตัวตนจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้เลย
0: เออใช่ไหม
3: ถ้าเราไม่ฟังก็แสดงว่าเรารวย
0: ประมาณกี่ดวงคะตรงนั้น
3: ประมาณ3ดวง4ดวงครับพี่เรียงกันเลยครับ
0: แต่ดวงเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะพี่นะ
3: มันเป็นรูปตัวทีอ่ะพี่ตัวทีนะ
0: โอ
3: ้จากตัวทีน่ะดับหมดแล้วครับ3แยกตัวทีน่ะด
0: ับเลยอ๋อแสดงว่ามันหมดอายุการใช้งานได้อยู่ไหนไม่ทราบ
3: ตาทางเข้าก็มืดครับพี
0: ่อ๋อมืดไปหมดเลยนะคะ
3: ครับ
0: ฝากด้วยนะคะทางหลวงน้องไฟดับอยู่ตรงนั้นนะคะ
3: นี่ประจำมาครับพี
0: ่ที่ผ่านก็รู้สึกมัน
3: โอ้รถน่าจะคุณยาตอนเช้ามาอันตรายครับพี่รถยนต์เอก
0: โอ้
3: มีช่วงยูเทิร์นตรงนั้นพอดีพี่
0: ค่ะ
3: ช่วงตรงยูเทิร์นเราจะเข้าตีเข้าไปเชียงใหม่ครับมันมืดหมดเลยครับ

0: โอ้ถ้าใครขับไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องผ่าน
1: ที่นี่แล้วคนในพื้นที่เขาไม่รู้นะครับพี่คนในพื้นที่จะรู้เองอ่ะ
0: โอ้ค่ะค่ะได้เลย
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะที่โทรแจ้งมาค่ะ
2: ครับ

อุบัติเหตุเรื่องการใช้รถใช้ถนนเรื่องฟงเรื่องไฟเมื่อวานนี้ที่นครอำเภอปากพนังหรืออำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ไปอำเภอปากพนังอะเนาะคือจะเป็นอุทาหรณ์ไทยมึงเลยค่ะลุงเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนคือชาวบ้านเนี่ยออกไปดูเหตุการณ์รถชนกันนะคะปรากฏว่ารถมาชนอีกทีนึงค่ะเนี่ยโอ้โหคือกำลังข้ามถนนเพื่อไปดูอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ปรากฏว่าเป็นการช่วยกันแบบ

0: ยากลำบากมากนะคะโอ้โหต้องใช้เพลงยกกว่าคิดดูถึงจะเอาคนเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่งโรงพยาบาลได้นะคะนี่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บอยู่ก่อนใช่ไหมทีนี้กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือก็ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนมาอีกชนตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นผู้บาดเจ็บเป็นชาวบ้านนี่แหละมาดูเหตุการณ์นะคะก็ปรากฏว่าถูกรถกระบะชนแล้วร่างเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องก็อีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ค่ะสาหัสนะคะก็คือก็บอกว่าเวลารถชนเนี่ยนะผมว่าชนกลางคืนนะมันช่วงไฟน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้อยู่ห่างๆจากที่เกิดเหตุสักนิดนึงก็ได้นะคะเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะใครยิงเหรอเรียกใครยิงนะเมื่อคืนเนี้ยตอนดึกแล้วค่ะต้องใช้เชนมายกนะคะมันจะช่วยยากขึ้นไปอีกเนาะเนี่ยยิ่งถ้าไม่มีไฟเหมือนกับที่ลำพูนเนี่ยโอ้โห
1: เนาะ
0: ค่ะใช่
1: ลำบากเลย
0: ลำบากมาก
1: ส่วนแถวนี้มีไม่ใช่ไทยมุงนะครับมีกันสองคนเลยครับเพื่อนรักกันเลยครับพี่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดเป็นภาพอันซาบซึ้งที่โรงพักนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือทั้งคู่ควรจะไปทำเรื่องดีๆนะครับปรากฏว่ามีเพื่อนกันผู้หนึ่งเป็นเพื่อนรักเลยนะพี่โหเป็นเพื่อนรักเลยนะฮะปรากฏว่าอีกคนหนึ่งอ่ะหลอกเพื่อนมาให้ขนยาบ้าล้านเม็ด
0: โอ
1: ้เออพอโดนจับได้เพื่อนบอกเอ้าทำไมเพื่อนไม่บอกเราอ่ะเออทำไมเพื่อนหลอกเราด้วยแต่ไม่เป็นไร
0: ทำไมไม่ขนอะไรอย่างนี้หรอ
1: เออทำไมเหมือนกับว่าทำไมเพื่อนไม่บอกว่าให้มาขับรถให้ในหลังรถมียาบ้านั่งเกือบล้านเม็ดนะ
0: โอ้
1: เพื่อนก็บอกเฮ้ยนายเราขอโทษนะไอ้เพื่อนคนนี้ก็แบบแทนที่จะโกรธเนาะแทนที่จะโกรธบอกเราไม่โกรธนายหรอกเพราะว่าในวันที่เรายากลำบากนายคอยช่วยเหลือเราโอ้แล้วมีดราม่าเฉยเลยฮะตำรวจงงเลยทั้งคู่กอดกันร้องห่มร้องไห้บนโรงพักนะฮะ
0: ก็คือติดคุกทั้งคู
1: ่ก็ต้องทั้งคู่ร่วมกันนะเพราะนั่งรถมาด้วยกันนะครับที่หนองวัวซออุดรธานีครับระหว่างที่ชุดปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยนะฮะปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาตั้งด่านจับกลุ่มมีวัยรุ่น2คนนะครับคนหนึ่งชื่อชาติชายอายุ38ปีอีกคนชื่อปรีดีอายุ36นะฮะขับรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์นะครับสีบอลเทาเข้ามาในด่านจนที่ตรวจค้นครับข้างในเจอยาบ้า 796,000 เม็ด
0: โอ้โห
1: ซุกซ่อนอยู่นะครับก็ทั้งคู่ก็บอกว่ารับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดเนี่ยนะครับให้กับเครือข่ายยาเสพติดก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาไปจับมาได้2ล้าน8แสนเม็ดแล้วก็ขยายผลมาก็จะมีการขนยาอีกนะฮะเอายาบ้ามาจากนครพนมครับมุ่งหน้ามาอุดรนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกตรวจค้นนะครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นคนรับสารภาพนะครับว่าซุกยาบ้ามานะครับซุกซ่อนมานะฮะ398มัดนะพี
0: ่โอ้โหก็แสดงว่าถ้ารอดไปนี่ปีเปรียบเลยเนาะ
1: ใช่ผมนายชาติชายนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยนะฮะสารภาพนะครับว่ารับจ้างขนยาบ้าจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยติดคุกข้อหาพยายามฆ่านะผลโทษออกมาก็เนี่ยคือด้วยความที่มันได้เงินง่ายพี่ขับรถเที่ยวเดียวได้เป็นแสนเลยที่ไหนมันจะพร้อมจะเสี่ยงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาขับเที่ยวหนึ่งได้ค่าจ้าง20,000นะ

0: ส่วนเพื่อนเนี่ยบอกว่าเขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อนหมื่นหนึ่งเราก็เห็นก็ไม่เสียหายอะไรก็นั่งมาเป็นเพื่อนเขาไม่รู้เลยว่าในรถมีการขนยาบ้ามาก่อน
1: เขาจ้างนั่งมาเป็นเพื่อน
0: ใช่เพื่อนเนี่ยเพื่อนรักกันบอกเพื่อนมานั่งเพื่อนหน่อยให้หมื่นหนึ่งตีรถเข้ามากรุงเทพให้หมื่นหนึ่งเอาดิหมื่นหนึ่งไปดีเพื่อน
1: น
0: ะครับพอโดนจับเนี่ยตำรวจถึงถามไงว่าเองโกรธเพื่อนไหมเนี่ยต้องมารับเคราะห์กรรมนั่งรถมาด้วยกันนี่มันต้องโดนด้วยกันนะนี่นะโอ้ปรากฏว่าปรีดีบอกว่าไม่เคยโกรธเพื่อนเลยนะไม่โกรธเลยเพราะว่าในเข้มเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็น
1: เพื่อนคอยช่วย
0: เหลือตนตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาคนในครอบครัวไม่สบายต้องไปหาหมอนะ
1: ก็คนนี้ช่วย
0: ก็เป็นคนพาไปหาหมอเวลาครอบครัวเดือดร้อนเข้มก็จะคอยยื่นมือเข้ามาเอาเงินเพื่อนช่วยเอาอะไรเพื่อน
1: ได้หมดตอนนี
0: ้เพราะฉะนั้นไม่โกงโดนจับก็โดนครับ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้เลยหรอว่าเพื่อนใช้ยาบ้าอยู่
0: เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกำลังนึกนะว่าเราสมมติเรามีเพื่อนสนิทอยู่ในแต่หลังๆแล้วบางทีเราก็เพื่อนสนิทสมมติจบมาจากมหาลัยต่างคนต่างแยกย้ายเข้าไปทำงานนะทีนะเราก็ไม่รู้ว่าเขา
1: เ
0: ป็นอะไรใช่ไหม
1: เดี๋ยว
0: มีเพื่อนกำลังนึกอยู่นะสมมติมีเพื่อนผมโทรมาบอกว่า
1: เ
0: ออย่องนั่งรถไปต่างกว่าเป็นเพื่อนกันหน่อยดิชอบขับรถต
1: ่าง
0: กว่าถ้าบางทีถ้าเป็นเพื่อนกันก็
1: ไม่
0: จะนั่งรถไป
1: ใช่ไหมโอ้
0: ครับ
1: โอเคแต่เอาจริงๆนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นเราก็ต้องแต่มันมีที่มาที่ไปกับการเป็นเพื่อนถูกไหม
0: เราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาทำอะไร
1: แต่เราต้องรู้ว่าเพื่อนเราทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมโยมมันรวยจังเลยวายเนี่ยรวยโดยที่มีต้นสายปลายเหตุเนี้ยเราก็ต้องรู้สิ
0: ตำรวจนี่พี่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
1: โอ้โห
0: ร่วมกันจำหน่ายในโทษหนัก
1: มหาศาลในแต่ละวันนะจริงๆนะคือยังมีการจับกันอยู่แบบเยอะมากนะคะยาเสพติด
0: คนจ้างคนงานสองหมื่น
1: มันยี่สิบบาทอะไรเยอะแยะเลย
0: เกือบแปด
1: ที่พวกเนี้ย
0: ยาบ้า800,000นี่จ้างสองหมื่นนี่เด็กๆมากครับพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะเป็นเยอะอยู่นะคะรัฐบาลคะยาเสพติดยังเพียบอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยึดในพื้นที่เชียงรายเมื่อวานกับเมื่อวานเกินสองวันเนี่ย2,000,000 เม็ดไอซ์อีก669 กิโลไปดู
0: โอ้โหครับ
1: เนี่ยยึดเป็นขนาดนี้แล้วที่ดูแล้วของกลางเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านระแวงก็ไปดูเวลาเราอ่านข่าวแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ทุกครั้งชาวบ้านก็ระแวงทุกครั้งว่ายาเสพติดมากมายขนาดนี้เนี่ยเฉพาะยาไอซ์ติดประกอบเนี่ยไปเก็บยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่าหลายคนก็ระแวงนะนี่ตำรวจเดี๋ยวว่ากันนะคะเพราะชาวบ้านก็มีสิทธิ์จะคิดได้เนาะแล้วก็ยาบ้าอีก2,000,000 กว่าเม็ดนะคะ2 วันน่ะคิดดูยาบ้า2,000,000 กว่าที่จับได้ยาไอซ์อีก669ยาเคอีก520 กิโลโอ้โหนี่คือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำชับว่าให้หน่วยงานเนี่ยเชิงรุกเลยค่ะเอาจริงเอาจังป้องกันและปราบปรามของกระบวนการนะคะเนี่ยยังจับได้ทุกวันค่ะเยอะมากจริงๆเนาะ
0: ครับ
1: เยอะๆติดๆยังไม่หมดหรอกไม่หมดเร็วๆนี้หรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ค่ะตัวพวกแก๊งต่างชาติอันนี้ไม่มาค้ายาติดๆแต่มาทำอะไรมาเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหรอคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจร่วมกันหน่วยหลายหน่วยงานเลยนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

0: ม.นะคะไปร่วมกันจับกลุ่มนายทาคาซูมิสัญชาติญี่ปุ่นนะคะอายุ31ปีค่ะคนนี้เป็นบุคคลต้องห้ามนะคะห้ามเข้าประเทศไทยเพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงในราชอาณาจักรก็จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะอันเนื่องมาจากตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยเขาสืบทราบมาว่านายคนนี้เป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กรยากูซ่าค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์เป็นญี่ปุ่นแล้วนะคะน้องมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เขมรนี่แหละแก๊งนี้ใช้วิธีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ถึง3ชั้นเริ่มจากการใช้เสียงอัตโนมัติโทรศัพท์ทางไกลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคมแจ้งเตือนว่าสายโทรศัพท์ของเหยื่อกำลังจะถูกตัดสัญญาณและให้กดหมายเลขหนึ่งถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดหมายเลขดังกล่าวระบบก็จะโอนสายให้ทีมแนวหน้าหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อจากนั้นส่งต่อไปทีมที่2และทีมที่3ส่วนรอยเป็นตำรวจและสำนักงานอัยการเขตคงคูเหยื่อว่าคุณพัวพันกับยากูซ่าก่อนจะบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์นี่คือวิธีการของเขาก็เหมือนกับที่หลอกคนไทยจากการสืบสวนกระบวนการนี้มีพฤติกรรมล่อลวงคนจากญี่ปุ่นด้วยโปรไฟล์รับสมัครงานปลอมก่อนบังคับจับขึ้นเครื่องไปลงที่พนมเปญเลยเพื่อฝักขังแล้วก็บังคับให้เป็นพนักงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้ไอ้คนนี้ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า40คดีนะคะได้เงินไปประมาณ1,000ล้านเยนแล้วค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: เมื่อวานนี้จับได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห
1: แล้วทุกชาติเลยนะเท่าเทียมจริง
0: ทุกชาติแล้วนะคะใช่ไอ้ยากุซ่าญี่ปุ่นคนนี้เดินทางตรงเข้ามาตรงเคาน์เตอร์เช็คอินน่ะนาทีสุดท้ายก่อนเคาน์เตอร์จะปิดอ่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทันทีนะคะก็ตรงตามหมายด้วยค่ะเขาจองตั๋วมุ่งหน้าไปยังประเทศที่3แต่ว่าต้องผ่านสนามบินสุวรรณภูมิคือเหมือนกับแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะไม่รอดนะคะจับได้เลยเรียบร้อยญี่ปุ่นก็มีแล้วนะคะ
1: ปกติเห็นแต่จีนนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มหลอกกันเนี่ยดูสิแค่ภายในปี2ปีนะในคนนี้เนี่ยหลอกไป1,000ล้านเยนแล้วก็ประมาณ 2-3 ล้านไทยค่ะ
1: ครับก็ต้องระวังกันไม่หมดไปนะครับคอลเซ็นเตอร์ไม่หมดไปเขาบอกคอลเซ็นเตอร์ก็น่ากลัวแล้วนะไปเจอคนไทยด้วยกันหลอกกันนี่น่ากลัวกว่านะครับพี่นะฮะใครที่เวลาอยู่หอพักนะพี่สีเราต้องจ่ายเขาเรียกอะไรค่าล่วงหน้าจ่ายมัดจำจ่ายล่วงหน้า1เดือนแล้วก็จ่ายมัดจำเผื่อเวลาเราออกมีอะไรเสียหายแต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่เขาก็จะคืนให้นี่ฮะหนุ่มคนนี้ย้ายออกจากหอพักปรากฏว่าโดนหักเงินประกันจนหมดเลยแต่ว่าเห็นใบรายการแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูนะว่ามันเป็นธรรมไหมมันเหมือนกับทางหอเขาตั้งใจจะไม่คืนอยู่แล้วล่ะใครออกมันก็จะต้องโดนอย่าง
0: เงี้ยที่เป็นหักของเขาเลยนะ
1: ใช่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะไปเช่าหอพักแห่งหนึ่งจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยเป็นค่าประกันเอาไว้ 3,000 บาทนะฮะทีนี้ตอนออกเนี่ยเขาก็ควรจะได้คืนได้ 3,000 ตรงนี้ส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวนะคือเขาจะกันไว้เผื่อแบบว่าใครที่แบบหนีเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่จ่ายค่าหอไม่จ่ายค่าเช่าอ่ะนะเขาก็จะอาจจะหักส่วนนี้ไว้แต่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องได้คืนนะปรากฏว่าคุณป้าเจ้าของหอครับไม่ยอมครับตอนออกเขาบอกว่าเธอมีค่านะเธอมีค่าที่ทางคอนโดเนี่ยนะต้องหักเอาไว้เนี่ยนะ1ค่าล้างแอร์500บาทหลอดไฟเสียอีก500บาทเป็นพันเงินนะผนังสีซีดอีก500บาทนะโต๊ะมีสติ๊กเกอร์แปะคาบกาวต้องล้างออกอีก1,500บาทนี่ฮะหมดแล้วฮะ3,000

0: หมดแล้วชายหนุ่มคนนี้พิมพ์กลับไปหาคุณป้าเห็นใจผมเถอะครับขอคืนบ้างผมเลี้ยงลูกคนเดียวจะเอาไว้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านกับลูกครับผมไม่มีเงินแล้วพี่แกหวังว่าจะได้เงิน 3,000 นี้เป็นค่าเดินทางกลับต่างจังหวัดมีคนต่างจังหวัดนะหมายถึงว่ามาอยู่กรุงเทพทำงานหาเงินวันหนึ่งจะกลับก็หวังพึ่งค่าประกันและเป็นค่าเดินทางกลับบ้านเงินสุดท้ายนะฮะไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่ยอมให้ไม่ให้เลยเหรอ
0: ทางเจ้าของขอไม่ให้ครับเพราะคือเหตุผลที่เขาให้มาว่าก็มันมีค่าใช้จ่ายค่าผนังซีดค่าผนังซ
1: ี
0: ดเราทำเหรอผนังซีดผนังซีดที่เราทำเหรอมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปใช่ไหมก็มันอันตัวอย่างไอ้ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ด้วยความที่เขามีเด็กเนาะมีเด็กอยู่แต่มันก็เป็นสติ๊กเกอร์เล็กๆนะฮะ 3-4 แผ่นเขาบอกว่าลอกออกมันเป็นคราบกาว
1: กี่ร้อยนะนี่คราบกาวเนี่ย
0: 1,500 ฮะคราบกาว
1: 1,500 โอ้โหแม่เจ้า
0: เดี๋ยวมีเกณฑ์จะซื้อโต๊ะใหม่ได้ไง 1,500 เนี่ย
1: โต๊ะใหม่เลยแหละโต๊ะใหม่เลยคราบกาวคุณป้าคันง่ายนิดเดียวคุณป้าเอาน้ำมันมาถูถูถูแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานลงหายเลยค่ะคุณป้าเออ1,500
0: นี่แหละนี่แหละคนก็คิดเหมือนพี่สีเลยแต่ว่าเจตนาของเจ้าของห้องเนี่ยเขาไม่คิดแบบนั้นเหมือนเขาตั้งใจจะปรับป่ะพี
1: ่เขาไม่คือก็ตั้งใจจะไม่คืนนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ตั้งใจจะไม่คืน
1: เออก็แต่ว่าเราก็โดนอยู่เนี่ยแต่เนี้ยเราก็นำกั้มกึ่งเพราะว่าในสัญญาเขาบอกว่าต้องอยู่อย่างน้อย1ปีทีนี้เราอยู่มา11เดือนแล้วยังไม่ได้คืนเลยเหมือนกันนะไปเช่าบ้านไว้หลังอันนี้ค่าประกันหมื่นหนึ่งอ่ะน้องดุ้ง
0: โอ้ครับ
1: กำลังขอคืนอยู่แต่ใช้วิธีของน้องคนนี้ได้ไหม
0: ขอความเห็นใจ
1: คืนหนูบ้างฮะ
0: ไอ้ขอความเห็นใจ
1: ขอความเห็นใจเออป้าคะคืนหนูหน่อยสักเดือนนึงก็ยังดีเนาะหมื่นหนึ่งเนี่ยมัดจำไว้เนี่ย
0: อ๋อแล้วเขาจะไม่ให้เลยพี่เราอยู่กันมาตั้ง11เดือน
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องตามสัญญาตามนั้นล่ะค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนาะ
0: แล้วถ้าเช่าอีกเดือนนึงเท่าไหร่พี
1: ่เออถ้าอีกเดือนก็ได้เนาะให้มันครบๆเนาะ
0: เพื่อที่จะได้คืนอย่างนี้หรอ
1: จะได้คืน1เดือนใช่ไหม
0: เนาะ
1: เออ
0: คุ้มกว่าไหมไม่รู้แล้วแต่พี่คุ้มกว่านะ
1: เออบอกพิกัดเคหะรามบอกพิกัดหน่อยใครอยู่ข้างบ้านช่วยหน่อยไม่ต้องคืนเออโอ้ยยากจริงนะไอ้เรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นอ่ะแต่มีปัญหาไม่น่าเชื่อเนาะเออคือคนทุกเขาคิดของเขาว่าเขาต้องทำตามกฎของเขาอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้ว
0: เรื่อง
1: ค่าล้างแอร์เนี่ยเอาจริงๆนะค่าเจ้าของบ้านให้เช่าในราคาที่มีแอร์นะเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบค่าล้างเองนะไม่ใช่มาเอากับลูกบ้านนะมาเอากับคนเช่านะ
0: อ๋อเออ
1: ตอนตกลงกันน่ะตกลงกันยังไงว่าเช่าในราคามีแอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีแอร์คุณก็ไม่ต้องเปิดแอร์บางคนก็ถึงขนาดตัดไฟไปเลยไอ้ตรงแอร์เนี่ยเพื่อมีไม่ต้องมีปัญหาคุณไม่ต้องใช้แอร์แต่ถ้าให้เช่าในราคาที่มีแอร์มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเจ้าของบ้านต้องออกเอง
0: เวลาบางทีเราต้องโทรไปบอกเจ้าของห้องกันเนาะ
1: ค่ะ
0: สมัยนะเวลาอยู่หอเนี้ยต้องแจ้งทางหอว่าแอร์ไม่เย็นแล้วครับแอร์น้ำมันหยดครับต้องหาช่างมาซ่อมหน่อยครับ
1: อันนั้นเจ้าของบ้านต้องออกเอง
0: จริง
1: เพราะว่าเขาคิดราคาในการค่าเช่าไปในลักษณะว่าเช่าแบบมีแอร์แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้โดยทั่วไป
0: เนี่ยเหมือนกับเงินมันเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วอ่ะ
1: แล้วมันไม่ออกยากจริง
0: ใช
1: ่ออกยากจริงค่ะ
0: ครับ
1: เอามาคนนี้นะมาดูความพินาศพังหมดบ้านหลังนี้นายอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะกับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเชียงม่วนนะคะให้ฝ่ายความมั่นคงและอส.ผู้ช่วย

0: ใหญ่บ้านนะคะมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดเชียงม่วนลงพื้นที่บ้านหลังนี้หน่อยอยู่พื้นที่บ้านทุ่งหนองหมู่ที่5ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนค่ะไปดูเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่า พญานาคเนี่ยมาทำบ้านให้ทุกบ้านพังหมดแล้วเออมันมีพญานาคอยู่เพื่อหาตัวพญานาคให้เจอค่ะน้องลุงก็
1: จะเจอได้ไห
0: มเมื่อวานที่นายอำเภอไปนะไปถึงก็เจอเจ้าของบ้านนะคะนายเอตามสมมติละกันนะไปถึงเดี๋ยวเพิ่งขุดหาพญานาคขอตรวจฉี่นายเอก่อนเออปรากฏว่าฉี่ม่วงค่ะเอาตอนนี้ก็ตรวจค้นบ้านพักก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่าบ้านพักของนายเอได้ความเสียหายอย่างหนักมีร่องรอยการเจาะผนังขุดดินหลายจุดจนโครงสร้างของบ้านแตกแล้วและก็ซุดใกล้พังแล้วนะคะซุดกระพังพรุ่งนี้มาเลยละจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่และเพื่อนบ้านทราบว่าเอมีอาการทางจิตและเชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บ้านตัวเองจริงเขาพยายามขุดค้นหาทุกวันจนบ้านซุดหมดแล้วค่ะน้องดง
2: ก็อาการหนักเลยเนาะ
0: หลังคาเนี่ยเอียงกระเท่เล่แล้วนะคะโอ้โห
2: มีความเชื่อ
0: มากนะโอ้ก
2: ็
0: จริงๆก็ไม่เชื่ออะไรหรอกคิดว่าน่าจะหลอนมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือหลายคนคิดว่าน่าจะเรื่องยาเสพติดก็อย่างที่บอกอะเจอสารอะเจอสารเสพติดในร่างกายเนี่ยใครไปก็รุ่งอย่าบ้านแกน่ะแกมีความเชื่อว่ามีพญานาคอยู่ใต้บ้านก็ขุดกันทุกวันขุดจนสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วก็ไปกันสิคะสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการก่อนจะพิจารณาส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างเหมาะสมโอ้โหดูบ้านนี่ค่ะเละตุ้มเป๊กนะขุดทุกวันทั้งวันเพื่อหาพญานาคคือเอาจริงๆขนาดพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกดง
2: บ้านจะพังอยู่แล้วใช่พี
0: ่ใช่ร้อนหนักมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าตามหาตามล่าหาคำแก้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนั่นว่าหลุมคูเลต
2: หลุมลงไป
0: แต่แกก็เชื่อหมดใจว่ามีพญานาคอยู่ใต้ดินนี่แหละใต้บ้านนี่แหละบ้านเราอยู่ไม่ได้แล้วเออวันคุย
2: ใน คุยฮะแต่ในมุมนึงเนี่ยยังดีว่าเขาไม่ทำร้ายคือเขาก็มุ่งไปทางพญานาคเลยนะคือบางคนเนี่ยมันหลอนเลยแต่คิดว่าหูแว่วจะมีคนมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยิ่งน่ากลัวนะอันนั้นคือแบบถ้ามันมาถึงขนาดแบบจะทำร้ายคนในบ้านจำคนในบ้านไม่ได้เลยอันนี้ก็คืออย่างน้อยยังมีความโชคดีอยู่บ้างก็คือเขามุ่งไปทางว่ามันมีพญานาคเวลาหลอนก็นึกถึงแต่เรื่องนี
0: ้เนาะ
2: ครับ
0: อันนี้ถือว่าข้อดีที่แบบไม่มีคนอื่นบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: เขาอยู่แต่กับตัวเองอ่ะเขาอยู่กับตัวเองเขาไม่ได้มุ่งทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ไปอีกแบบนะ
2: ครับน่ากลัวจริงๆนะเรื่องของยาเสพติด
0: ใช่ค่ะตัวตักกันเน
2: า
0: ะ
2: ได้เลยครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเล่าหวยอลวนอลเวงกันหน่อยพี่รางวัลที่หนึ่งหายอีกแล้วครับพี
0: ่เอ้า
2: เออเดี๋ยวช่วงหน้าครับใช่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วหวยเนี่ยมีอยู่ในแผงจริงๆด้วยนะแต
0: ่
2: ตอนนี้หวยไปนั้นล่องหนอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครนี่เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะ
0: แต่ว่ามีต้องมีคนซื้อไป
2: มีคนซื้อไปแล้วปรากฏว่าคุณป้าคนนี้คือแกได้ไปให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งตรวจแล้วเพื่อนบ้านคนนี้นะเขาบอกว่าเขาทิ้งขยะไปแล้ว
0: เขาไม่ถูกช่วงหน้าช่วงหน้า
2: ขา
0: เป็นตัวเองมากได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ผัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจับ
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

6:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTN FM 95นะคะโอ้โหเปิดขึ้นมาปุ๊บมีป๊อปอัพโผล่มาเลยตรวจสลากกินแบ่งเพิ่มเติมโอ้ตายเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวในเพจของสำนักข่าวมีคนติดตามเยอะไหมเนาะเป็นล้านอ่ะแต่ว่าเขาบริการตรวจหวยของประเทศเราด้วยเหรอนี่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ไงหวยเราว่าประจำวันที่8มิถุนายนผลหวยพัฒนาคืออะไรเราไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นของรัฐบาลเขาเหรอคะเราไม่ทราบเหมือนกันเนาะเหมือนเราใช่ไหมหวยของสปป.ลาวก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเราภายใต้การกำกับดูแลของกองสลากบนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะสำหรับในประเทศเขาแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละรางวัลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับประเทศไทยนะแต่ก็รู้สึกคนลาวกับคนไทยเนี่ยเหมือนกันนะคะหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องนี้แหละเรื่องตัวเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรพวกนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะเรื่องการลุ้นกันนะคะเดี๋ยวรอน้องดงพูดถึงเรื่องนี้ละค่ะหวยอลเวงนะคะนี่เลยเปิดเพลงของพี่เจเน็ตให้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะช่วงรอเรื่องหวยอลเวงมาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าปราบปลื้มใจมากนะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะติดตามครอบครัวนี้มาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่แบบฉลาดอ่ะเป็นเด็กเก่งมากนะนักทานะคะจำได้ไหมนักทาเก่งภาษาอังกฤษมากเป็นพิธีกรตั้งแต่เด็กเลยค่ะนักทานี่เป็นลูกสาวของพี่บ๊อบนะคะผู้ประกาศพิธีกรชื่อดังบ๊อบนัทธีโกศลพิสิทธิ์นะคะปรากฏว่าตอนนี้น้องนักทาอายุ17ปีนะคะแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาปั๊บเดียวจบแล้วนะคะนี่จบไฮสคูลนะยังไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเด็กมีความเก่งมีความคล่องตัวมีความกล้าหาญดูแลตัวเองได้ไปอยู่เมืองนอกไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาจบไฮสคูลด้วยเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจากโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนอะไรโกตัมนะคะรัฐแมสซาชูเซตส์นี่เป็นโรงเรียนที่เขาบอกว่าสอบเข้ายากที่สุดมากที่สุดในโลกนะคะเข้ายากมากแต่น้องนัทธาสอบเข้าได้แล้วก็เรียนจบไฮสคูลเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะต่อระดับปริญญาเลยนะคะเขาก็บอกว่าโรงเรียนนี่คือเขาเขียนของเขาเองนะน้องนัทธาเนี่ยหนึ่งในโรงเรียนที่เรียนหนักที่สุดในอเมริกาแต่หนูก็ทำได้ค่ะแล้วก็ใส่ชุดไทยขึ้นไปรับประกาศนียบัตรด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อเนาะบินไปถึงโรงเรียนเลยนะคะ3ปีในรั้วโรงเรียนนี้ผ่านมาทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเป็นบททดสอบชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อรัชชาลูกสาวพี่บ๊อบแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรกนะคะถึงแม้หนูจะเป็นเด็กไทยคนเดียวในโรงเรียนแต่ว่าครูทุกคนรู้จักเด็กไทยดีและมีภาพจำที่ดีต่อเด็กไทยตลอดไปวันนี้สะบัดสบายเดินออกจากโรงเรียนอย่างภูมิใจที่สุดกับคำนิยาม

0: ที่หลวงครูใหญ่มีให้กับเด็กไทยคนนี้ว่าเธอเป็นคนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองค่ะน้องรุ่งเก่งมาก
1: ครับอ๋อน้อง
0: เจ้าภัยสกุลแล้วนะ17ปี
1: ที่ดูปากนัชชานะคะเห็นไหม
0: นั่นเลยใช่
1: ตอนน
0: ั
1: ้นเด็กๆ
0: ดูปากนัชชานะคะเขาสอนภาษาอังกฤษเขาทำอะไรหลายอย่างเป็นเด็กที่เก่งมากนะว่าเราตามไอจีของครอบครัวเนี้ยเก่งทุกคนทั้งบ้านเลยนะ4คนเนาะ
1: ครับ
0: อือ
1: แล้วก็จะมีลูกสาวแฝดอีกคนอีกแฝดเท่าไหร่2หรือ3ใช่ป่ะ
0: มี3หนุ่มแล้วก็มีน้องนัชชาเป็นพี่สาวคนโตนะคะก็พี่บ๊อบนัทธีโกศลพิสิทธิ์นะปู่เป็นพ่อก็ไปยินดีกับลูกสาวถึงที่เลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับผมอันนี้ถือว่าจบไปในที่ปริญญาตรีนะ
0: ไม่เป็นแค่ไฮสคูลค่ะเพราะว่าน้องอายุ17เองแต่ว่า
1: ไ
0: ปเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ14อ่ะ
1: อ๋อ
0: 14นี่คือเขาสามารถไปใช้ชีวิตได้ตัวเองได้แล้วน้องคิดดูอ่ะ
1: เก่งเนาะ
0: เก่งมากแล้วพ่อแม่อ่ะคือเหมือนเป็นดวงใจของบ้านอ่ะแต่ก็ต้องยอมปล่อยเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอ่ะจริง
1: คนต้องยอมเรามีลูกสาวนะที่เรารู้สึกว่าโอ้โหการให้ลูกสาวไปใช้ชีวิตก็มันใจหายเหมือนกันเนาะเออ
0: ใช่
1: เพื่อนนะ
0: เขาดูแลตัวเองได
1: ้
0: โรงเรียนนี้เขาบอกว่าสอบเข้ายากมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเด็กไทยคนเดียวที่เรียนที่นี่อยู่ค่ะจริงยอมรับ
1: ครับ
0: ดูฝั่งนิชาจะมาใช่ใช่
1: ใช่
0: คนนี้แหละโตแล้วค่ะเป็นสาวแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีนี
1: ้โอ้โหวันเวลาเราจะไม่ล่วงเลยมาถึงหลักสี่
0: แล้วเราจะไม่เป็นป้าเป็นยายเป็นลุงอะไรก็ได้ยังไงใช่ไหมนั่นแหละ
1: ครับผมคุณต่ายอรไทยตอนนี้ไปทำสวนทุเรียนอยู่นะครับที่ต่ายอรไทยเห็นบอกว่าปลูกมา5ปีเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มออกผลนะฮะ
0: โอ้
1: แล้วแน่นอนแฟนคลับสิฮะก็ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มแรกนะครับเออเขาบอกว่ากระแสดีเกินคาดนะพี่สีทุเรียนสวน
0: ของ
1: พ
0: ี่ต่าย
1: หมอนทองนี่ล่าสุดจองไปถึงฤดูกาลหน้าแล้วอ่ะ
0: ไม่รอฟ้าฝนอะไรกันเลยเหรอ SC ไม่รอฟ้าฝนแต่ก็แต่นี่คือพิสูจน์ได้เลยว่าจริงๆประเทศไทยเรานี่ปลูกทุเรียนได้ทุกที่นะ
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยอย่างเมื่อก่อนเขาบอกว่าแค่ทุเรียนเมืองจันทร์ระยองแล้วก็ทางใต้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยภาคเหนือเขาก็ปลูกภาคอีสานก็ปลูกกันได้ดีเนี่ยเอาคุณตายอยู่จังหวัดไหนอุบลไหม
1: ของคุณตาย
0: บ้านคุณแสนชนีนะคะ
1: เนื้อที่9ไร่ที่คุณแม่ดูแลนะก็น่าจะที่บ้านเธอนะ
0: บ้านเกิดนี่เห็นไหมปลูกได
1: ้ครับ
0: บ้านคุณแสนชนีเป็นหมอนทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เห็นไหมพี่สูตรบ้านถ้าอยู่บนราชธานีค่ะบ้านคุณแสนชนีอำเภอนาจะเหลย
1: อุบลก็ปลูกทุเรียนได
0: ้เห็นไหมปลูกได้ทุกที่ก้าวได้กว่า
1: ครับมา5ปีหมอนทองนะออกผลให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ฮะก็เลยบอกว่างั้นขอแบบเปิดเลิกทุเรียนล็อตแรกนะครับของสวนก็บรรดาแฟนคลับก็เลยแห่มาจับจองกันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าปีหน้าเอาอย่างนี้นะขอล็อตแรกเลยขอจองล็อตแรกของฤดูกาลหน้าโอ้โหนี่คนเป็นแม่ค้าก็ปลื้มนะไม่ต้องไปหาตลาดทุเรียนนะทำตลาดเองได้เลยนะครับถือว่าแต่ตอบรับดี
0: โอ้โหเนี่ยต้องเห็นรูปละผลสวยใหญ่ๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่ๆนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่เลยก็แสดงว่าดิน
1: เกือบ20
0: ได้เลยปลูกได
1: ้ครับผม
0: ค่ะนี่ขึ้นแรกออกขนาดนี้ก็แสดงว่าแรกก็ใช้เวลา10ปี5ปีกว่า
1: 5ปีเขาว่ากันพี่ในเนื้อที่9ไร
0: ่
1: เดี๋ยวมันคงเล่นเรียนรู้นะแล้วก็ปีหน้าก็ประคบประหงมก็น่าจะได้ ผลผลิตที่มากขึ้นแหละใช่ไหมคนทำเกษตรก็ต้องเรียนรู้กันไป
0: ใช่ใช่ค่ะนะคะห้าปีอาจจะนานกว่าทางใต้นะทางใต้ก็อาจจะแบบ 3-4 ปีก็ออกละ
1: แ
0: ต่ก็คุ้มนะเนี่ยรอคุ้มเลยต้นกำลังสวยเลยค่ะทำได้ทำได้โอ้ยินดีด้วยเลยนะคะนาจะสวยนะคะตกทุเรียนกระแสนี่เกินท่านจริงเนาะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ทุเรียนยังแพงอยู่นะคะ
1: แพงนะโลเท่าไหร่เป็นร้อยสี่สิบประมาณนั้นใช่ไหม
0: หน้าสวนเนี่ยหน้าสวนเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเขาเริ่มปัดแล้วร้อยสามสิบพันลุง
1: ครับโอ้130
0: ใช่
1: โอ
0: ้ถ้าแบบถ้าลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็120เลยประมาณเนี้ยค่ะก็ยังราคาดีอยู่นะราคาดีค่ะเอาไปดูพี่ฮายอภพรนครสวรรค์นะงานตึมงานเยอะมากดูไปเพียบแต่ก็ยังมีเวลามาดูแลคุณแม่และครอบครัวนะคะล่าสุดนั้นพี่ฮายบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปเช็คหัวใจนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องไปทำ MRI ถ้าหัวใจดีก็ผ่าผล MRI ออกแล้วพร้อมผ่าเลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ FC ของยายทราบอย่างต่อเนื่องหน้าที่ของพี่ฮายก็คือเอนเตอร์เทนแม่และก็เตรียมเงินเท่านั้นเลยไม่ต้องพี่ฮายบอก
1: เรื่องเอนเตอร์เทนไม่หายห่วงผมว่าคุณแม่เขาไม่เหงาแน่
0: ใช่ไหมคุณยายคุณแม่ของพี่ยายชื่อยายเล้งตอนที่พี่นายเขาโพสเนี่ยยายเล้งกำลังนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็ขนาดป่วยอยู่นะพี่นายแกก็หยอกล้อนะคุณแม่นะคะอําก็หัวเราะกันโอ้โหนี่ค่ะพี่นายก็เลยบอกว่าเนี่ยหน้าที่ของพี่ยายคือนี่แหละเป็นเทรนคุณแม่แล้วก็เตรียมเงินอย่างเดียวพร้อมแล้วที่จะผ่าตัดเขาบอกว่ายายฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจยายเป็นกระดูกทับเส้นต้องผ่าตัดเช็คให้ละเอียดว่ากระดูกทับเส้นนั้นเป็นกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกอะไรแบบไหนแต่ว่าหมอบอกว่ากระดูกของยายบางมากก็จะผ่าไปเลยหมอว่าตรงเข่าจิตใจแข็งแรงดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็มาแจ้งอาการให้ทราบต่อไปหัวใจก็แข็งแรงพร้อมผ่าตัดได้เลยแต่ไม่รู้วันไหนอ๋อก็น่ารักแหละเพราะว่าเป็นครอบครัวอารมณ์ดีเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณแม่ของศิลปินพี่ฮายงานชุกจริงงานก็เยอะมากนะ
1: แน่นจุกครับ
0: แน่น
1: นะฮะอีก2วันแล้วนะฟุตบอลโลกนะที่วันค่ำคืนวันพฤหัสนี้แล้วนะฮะ
0: จะเริ่มแล้ว
1: สรุปล่าสุดเนี่ยใน Facebook ของคุณนิกกี้นะครับนิกกี้นาชัดเนี่ยนะฮะเขาก็ทำหาว่าผันตัวเป็นอินฟูสายฟุตบอลเนาะนิกกี้นะก็ชอบใส่เสื้อแมนยูนะครับแล้วบางทีก็ไปสนามลิเวอร์พูลก็แอบใส่เสื้อแมนยูไว้ข้างในอะไรแบบเนี้ยก็ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆของเขาไปนะล่าสุดในเฟซบุ๊กของคุณนิกกี้เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเขาไปยืนอยู่ที่หน้าออฟฟิศของโมโนนะไม่รู้ว่าทำกระแสหรืออะไรนะแล้วก็ลงว่าอะไรโลกนะครับคนก็ FC ก็เฮ้ยมีความหวังหรือว่าโมโนหน้าบอลโลกก็นิกกี้ยืนอยู่หน้าบริษัทโมโนมีป้ายโมโนนะแล้วก็ลงเฟซว่าอะไรโลกนะอย่างนี้ยังไงฮะแฟนบอลบอกมีความหวังแล้วนะนิกกี้รอประกาศอยู่นะจริงหรือเปล่าจะได้ดูฟุตบอลโลกจริงหรือเปล่าเท่าไหร่ว่ามันเลยอย่างนี้คอมเมนต์นะคนก็บอกว่ารีบขายแพ็กเกจเลยอะไรแบบเนี้ย
0: ค
1: ่ะนะฮะก็ไม่รู้ว่าที่นิกกี้แกลงนี่เป็นกระแสหรือว่าไปรู้อะไรมาเน
0: ี่
1: ยไปรู้วงในอะไรมาแล้วตัวเขาไปที่โมโนทำไปอะไรอย่างไร
0: หน้าบริษัทเลยเหรอ
1: ใช่ที
0: ่
1: หน้าบริษัทหรืออาจจะไปอัดรายการพอดีแล้วก็ลงเป็นกระแส อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอจะ

0: าดูนะครับพี่ว่าข้อจะยังไงนะ
1: ใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะลาวก็ได้แล้วนะปิดดิวสำเร็จแล้วนะคะเมื่อวาน
0: ครับผม
1: อ่านข่าวซะหน่อยลาวเมื่อวานนี้นะคะโดยบริษัทตาโทรคมหรือยูนิเทลบรรลุข้อตกลงร่วมกับฟีฟ่าเรียบร้อยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะอย่างเป็นทางการออกอากาศครบทุกนัดแล้วเราก็ไปดูจากลาวได้ไหมรวมทั้งหมด104แมตช์ให้ชมกันแบบฟรีแต่ภาคภาษาลาวเออแล้วก็ฟังออกนะคะและผ่านทางแพลตฟอร์มลาวทีวีนี่เจนบอกว่าประชาชนชาวลาวสามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้ทุกนัดพร้อมคลิปจังหวะไฮไลท์ทำใจทุกที่ผ่านมือถือเลยนะคะยูนิเทลจะลงทุนผลิตรายการแบบเจาะลึกรายการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันอืมโอ้ได้แล้วเมื่อวานดูฟรีค่ะของเขาจบเรียบร้อยก็ตอนนี้อาเซียนเราที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดแน่นอนแล้วคือกัมพูชาลาวเมื่อวานนี้นะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์และเวียดนามเอามาเลเซียด้วยอีก3ประเทศที่ยังไม่ได้สิทธิ์คือไทยพม่าและบรูไนเพราะนั้นตอนนี้ก็คือต้องรอสำหรับในส่วนของราคาเขาบอกว่าไทยเนี่ยต้องการได้ราคาใกล้กับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่15เหรียญส่วนทางฟีฟ่ายืนยันว่าไม่ให้หรอกไทยรวยซึ่งขายเธอ40เหรียญ40ล้านเหรียญเนาะก็ประมาณ 1,300 ล้านก็เลยยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะเออก็แต่ว่าเหมือนที่น้องโบ้พูดแหละคุณนิกกี้ใช่ไหมแกไปทำคอนเทนต์อยู่ที่หน้าโมโนคุณบับโบ้อะยิ่งรักอะแกบอกว่าคนไทยได้ดูแน่นอนสายบอกว่าชัวร์ค่ะน้องนุ่งเออแกว่าอย่างนั้น
0: คนไทยเรามันไม่เคยมีครั้งไหนที่จะได้แบบก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนหรอกมันต้องอย่างนี้แหละแบบคืนวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยวันประกาศวันนี้เตะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันต้องแง่คนไทยก็อย่าง
1: น
0: ี
1: ้เออนี่ลาวได้แล้ว
0: แผนไปก
1: ็ลาวได้แล้วไม่ทำไมไม่บอกตัวเลขของลาวว่าเขาได้มากี่บาทเท่าไหร่
0: เออไม่รู้นะแต่ในทางธุรกิจเขาไม่เปิดเผยนะ
1: เออเดี๋ยวโมโนกับจัสมินนี่คือบริษัทเดียวกันนะ
0: ใช่ใช่ครับบริษัทเดียวกัน
1: อ๋อก็โอเคถ้างั้นก็น่าจะโมโนนั่นแหละค่ะก็แจ็คมินต้องการได้ราคาที่แบบเวียดนามได้อ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะหรือราคาลาวก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ลาวเนี่ยก็บอกว่าทางดินิเทลเนี่ยจะจัดขายในที่สาธารณะให้ทั่วประเทศเลยร้านอาหารร้านผับบาร์อะไรพวกเนี้ยมาขอได้เลยเพราะว่าอนุญาตให้หมดลงรุ่ง
0: ครับครับ
1: ให้ชมฟรีครบเลย104แมตช์นะคะลาวได้เรียบร้อยแล้วไทยเดี๋ยวรอไทยก็พรุ่งนี้เราอาจจะประกาศในรายการก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็หวังว่าจะมีข่าวดีให้แฟนๆบอลได้ดูถ้าไม่เสียเงินได้ก็ดีถ้าเสียเงินได้ก็คนบางคนก็พร้อมจ่าย
1: พร้อม
0: หมอ
1: ใช่ไหม
0: ปีนี้มันต้อง104นัดฐานออกมาถ้าคนดูทุกนัดนะตกไม่กี่บาทต่อนัดถ้าตีเป็นแบบเฉลี่ยออกมาเลยนะหา104แมตช์เลยนะลองมากันไปนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องวีซ่าเข้าประเทศนี่มันก็ยังวุ่นๆนะท่านยันอยู่นะเห็นเมื่อวานเนี่ยเขาบอกอิหร่านนะพี่อิหร่านเนี่ยสตาร์โพสต์บางคนเนี่ยจะไม่ได้ค้างคืนนะ
1: เอ้าแล้วไปค้างที่ไหนอ่ะ
0: คือพอเตะเสร็จจะต้องบินไปเม็กซิโกไปนอนเม็กซิโก
1: ห้าม
0: วุ่นวาย
1: ห้ามนอน
0: นักเตะได้นะนักเตะเนี่ยได้วีซ่าแต่ว่าสตาฟโค้ชบางคนเนี่ยไม่รู้ทำไมนะฮะเออ
1: ไม่ถึงว่าเป็นลายบุคคลเขาไม่ได้ค้างคืนใช่ไหม
0: ใช่เป็นลายบุคคล
1: มีอย่างนี้ด้วยนะ
0: สมมตินักกายภาพอ่ะสมมตินักกายภาพเวลานักบอลเตะเสร็จเขาก็จะต้องมานวดมาอะไรกันไม่ได้ครับคุณห้ามค้างที่อเมริกาเตะเสร็จคุณต้องบินไปอยู่เม็กซิโก
1: ต้องรีบนวดรีบกลับนี
0: ้
1: เหรอ
0: เออบินไปสองหางโอ้รอบบินไปแล้วเดี๋ยวเช้าบินมาใหม
1: ่ถ้าเป็นเราเป็นอิหร่านนะคงไม่ไปหรอก
0: เออเนี่ย
1: เออ
0: แล้วล่าสุดมีผู้ตัดสินอีกคนนึงนะฮะผู้ตั

0: สินชาวโซมาเลียคนนี้อยู่แอฟริกาอยู่โดนตัดสิทธิ์นะครับอเมริกาไม่ให้วีซ่า
1: เออเริ่ม
0: ที่เป็นผู้ตัดสินเขาบอกว่าจะเป็นผู้ตัดสินคนแรกของชาวโซมาเลียนะถ้าได้ไปทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดนอเมริกาเนี่ยเพิกถอนวีซ่าไปแล้วครับก
1: ่
0: อนหน้านี้โดยไม่มีเหตุผลเลยนะเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองที่สนามบินที่ไมอามี่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะฟีฟ่าก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติของฟีฟ่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชาติเจ้าภาพจะเป็นคนอนุมัติจ
1: ะ
0: อนุมัตินะก็ล่าสุดมีข่าวว่าไม่รู้ว่าโซมาเลียไปทำอะไรให้อเมริกาหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์การเมืองเขาด้วย
1: ไม่พอใจอะไรขนาดนั้นหรอหรืออาจจะแบบเลือกข้างหรือเปล่าไปแบบว่าผู้นำเสนอนำเสนอข่าวสื่อเสนอว่าเนี่ยผู้นำของประเทศนี้เลือกข้าง
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ไม่ได
0: ้ก็เราก็ไม่รู้ประวัตินะแต่ว่าโซมาเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาในการเข้าสหรัฐจนถึงขนาดว่ากรรมการยังตัดสินยังไม่ได้เลยพี่
1: มันมันเคยมีประเทศอื่นก็ทำกันไหมเนี่ยห้ามค้างคืนไม่มีวีซ่าค้างคืนให้เพราะฉะนั้น
0: ใน
1: ขั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแกล้งกันนั่นแหละเอาจริงๆนะ
0: อิหร่านนี่คือโอ้ยนะสุด
1: ๆเอาสมมตินะอันนี้สมมติจริงๆนะเผื่อว่าอิหร่านเข้ารอบชิงทำไงอ่ะ
0: เข้าชิงผมไม่กังวลนะกลัวเข้าไปแบบจับพัดจับหูไปเจออเมริกาทำไง
1: ก็เตะกันสนุกโอ้ตายจริ
0: งดวงชะตาบอกว่าเข้าผ่านเข้ารอบไปได้แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูสายแล้วว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะได้มาเจอกันไหมนะ
1: ไม่รู้จะแข่งทำไมถ้างั้นเนาะเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายถึงว่านักกีฬาของอิหร่านก็คือพักอยู่ที่เม็กซิโกบางส่วนเนาะ
0: ตัวนักกีฬาเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่อเมริกาได้นะพี
1: ่
0: แต่สตาฟโค้ดอ่ะ
1: สตาฟ
0: ทีมสตาฟเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าต้องบินไปกลับ
1: ห
0: ้ามเข้าเม็กซิโกยินดีต้อนรับ
1: ค่ะ
0: เม็กซิโกเขาบอกเขาเปิดประเทศยินดีต้อนรับแต่มันก็ลำบากนะโหเช้าบินมาร่วมอยู่ในแคมป์อยู่ในทีมพอตกดึก
1: แข่งเสร็จ
0: ต้องบินกลับแล้วบอลโลกมันต้องกี่วันที่จะไปอยู่อย่างน้อยต้องเป็นสัปดาห์2 สัปดาห์ถึง2 สัปดาห์นะ
1: ถ้ามีเจ้าค้างคืนโอ๊ยตายรู้ละโซมาเลียโดนเพราะอะไรน้องดงประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำมาไว้จากการที่ผู้นำของเขาประกาศตอนที่เลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี
0: เขาจะไม่สนับสนุนทั้มใช่ไหม
1: ใช่คือประเทศนี้ไม่เอาทั้มสนับสนุนอีกคนหนึ่งอ่ะ
0: ก็เลย
1: โดนเลยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตัดสินคนนี้นะเคยได้รับรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ยังไม่รอบเลยคิดดูแล้วแกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ดังที่ในประเทศที่ไม่สนับสนุนทรัมป
1: ์ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับผู้นำ
0: สงสัยนะทรัมป์เขาขอรายชื่อมาดูนะว่าไหนดูดิฟุตบอลโลกประเทศไหนที่เป็นอาริกับเรา
1: แล้วผลฟุตบอลโลกปีนี้มันจะออกมายังไงอ่ะเนี่ยอเมริกาก็เอาทั่วไปแล้วกัน
0: เอาใจช่วยทีมเอเชียของเรานะครับ
1: เราเชื่อว่าทำอ่ะ อาจจะไม่ได้รู้เห็นด้วยหรอกเพราะว่าทีมมาทำก็นะเน
0: า
1: ะใช่ไหมเอาใจอย่าม
0: ีเหตุผลอะไรนะให้วีซ่านักเตะแต่ไม่ให้วีซ่าทีมงานบางคน
1: อันนี้ขำ
0: แล้วถ้าแบบไม่ให้วีซ่าคือไม่ให้เข้าเลยก็ว่าไปอย่างนะให้แต่ว่าไม่ให้นอนค้างคืน
1: ตรงเนี้ยดีนะที่ไม่ระบุไปอีกว่า

0: ามเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยห้ามกิน
1: ให้อยู่ในพื้นที่จำกัด
0: อยู่ที่จำกัดตรงเนี้ย
1: ห้ามออก
0: ไปไหนซื้ออาหารของมากินเองอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนาะเนี่ยนี่คือไม่น่าเชื่อนะว่าด้วยเรื่องการเมืองเนี่ยมันไปทุกวงการเนาะ
1: ใช่กระทบไปหมด
0: ที่เนี่ยอย่างผู้ตัดสินโซมาเลียนี่คือการเมืองชัดเจนค่ะถูกห้ามเดินทางมาตัดสินที่อเมริกาทั้งที่เขาเป็นผู้ตัดสินที่แบบดีมากระดับโลกคนหนึ่งนะก็ขาดไปก็ขาดไปเนี่ยเมื่อไหนบอกว่าเอากีฬามาสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพมันตรงไหนกีดกันทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้
1: โอ้โห
0: นะคะ
1: ผม
0: รอดูกันไปนะคะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูทิคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และก็สบู่มัมซินนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะน้องโด่งขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วมาสักทีเรื่องหวย
1: มาครับหวยอลวนหวยอลเวงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะจำชื่อตัวละคร3ชื่อไว้ให้ดีนะครับนายเดชคนนี้เนี่ยนะฮะนายเดชกับนางแหวนนะ2คนนี
0: ้
1: 2คนนี้เป็นคนที่ถูกกล่าวหาก่อนพี่เดชกับพี่แหวนเนี่ยเป็นคนที่ถูกกล่าวหานะครับส่วนคุณป้านะครับคุณป้าเจ้าของหวยนะฮะที่เมื่อวานเดินทางมาออกรายการนะฮะป้าสายยันชื่อว่าป้าสายยันคนนี้เป็นเจ้าของหวยครับป้าสายยันไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงหนึ่งนะครับที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะแล้วป้าแหวงป้าสายยันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าซื้อไว้3ใบนะทีนี้ในแผงเนี่ยนะฮะในแผงเนี่ยเขาเคยถ่ายแบบก่อนขายเอาไว้อะพี่ในแผงในของเขานะมันมีรางวัลที่1จริงๆอยู่ในนั้นนะแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยแหละมาบอกกับป้าสายยันว่าป้าซื้อ70ไปเนี่ยในแผงหนูอ่ะนั่นน่ะรางวัลที่1นะเป็น3ใบที่ป้าซื้อไปอยู่ไหนนะครับแกก็บอกว่าแกไปให้กับคนชื่อนายเดชเนี่ยนะฮะให้นายเดชเนี่ยเป็นคนตรวจลอตเตอรี่ให้แกแต่ที่ยังเล่าไม่ตรงกันอยู่อย่างนึงนะพี่สีก็คือป้าสายันเนี่ยบอกว่าถึงขนาดมีการพูดคุยตกลงกันเลยนะว่าอุ้ยเนี่ยถูกวันที่หนึ่งฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินกันวันที่เขาตกลงกันแล้วก็เลยฝากลอตเตอรี่กับตัวของนายเดชไว้นะแต่นายเดชเนี่ยบอกว่าไม่มีวันที่มาตรวจเป็นคืนไปแล้วก็3ใบนั้นมันไม่ถูกเพราะว่าเอาไปทิ้งแล้ว
0: ตรวจแล้ว
1: เขาบอกว่าตรวจแล้วมันไม่มีตรวจแล้วมันไม่ถูกนะครับอันนี้มันยังไม่ตรงกันพอหลังจากที่บ้านแกไปทวงเนี่ยก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้ละมันก็ไม่มีแต่รายละเอียดย่อยเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับมันเริ่มพอนักข่าวเริ่มลงพื้นที่ไปนะฮะเขาก็เริ่มไปดูรายละเอียดนะครับก็ไปจับพิรุธได้หลายอย่างอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าตัวของนายเดชเนี่ยพอเรื่องราวมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะฮะตัวนายเดชเนี่ยเขาอยู่เขาไม่เคยไปวัดเลยนะฮะเขาไม่เคยไปวัดเลยอยู่เขาก็ใช่อยู่ๆเขาก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกับไปไหว้พระไปขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับอยู่ไปนั่งเมืออยู่ในวัดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็จะไปรู้จักว่าทั้งที่เขาบอกว่าตัวในเด็กเนาะไม่เคยมาวัดนะแต่อยู่เช้าวันนั้นตีห้ากว่าไม่รู้แกนอนไม่หลับหรือแกทุกข์ใจหรือแกเรื่องมีเรื่องอะไรแกไปนั่งขอพรอยู่ในวัด อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันหน้าแรกนะหรือเขาอาจจะคิดว่ากำลังจะมีปัญหาในชีวิตถูกกล่าวหาแล้วเลยไปวัดหรือยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันที่สองเขาบอกว่ารถขยะอบต.เนี่ยนะฮะจะมาเก็บขยะตอนตีสี่พี่ศรี
0: ใช่
1: จะมาเก็บขยะจะมาเทขยะทิ้งเลยตอนตีสี
0: ่
1: ปรากฏว่าพอมันเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยนะฮะ7 โมงเช้าหวยเนี่ยมันยังอยู่ในถังขยะได้ยังไงมีคนเอามาทิ้งคือเขาบอกถ้าทิ้งจริงๆอ่ะที่เขาบอกตรวจแล้วแล้วทิ้งไปแล้วอ่ะตรวจแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโดนเทไปแล้วตั้งแต่ตีสี
0: ่
1: อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าผู้คนเนี่ยเพิ่งเอาหวยมาแอบทิ้งไว้ในถังขยะตอนเช้าเพราะกลัวเกิดเรื่องหรือเปล่าแล้วตอนทิ้งก็ประหลาดมากทิ้งแค่สองใบที่ไอ้ใบที่มีปัญหาเนี่ยที่มันหายไปจากแผงอ่ะไม่อยู่ตอนนี้รางวัลที่หนึ่งมันไม่อยู่ไงนะครับอ้าวก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะเห็นทางตำรวจก็เข้ามาดูคดีนี้แล้วนะฮ
0: ะ
1: แต่ตำรวจก็เขาบอกว่ายังสงสัยป้าสายยานอยู่นิดเดียวเรื่องเดียวนะคือเดี๋ยวต้องสอบป้าสายยานเพิ่มเขาบอกว่าป้าสายยานบอกว่าวันนั้นเนี่ยเอาไปฝากในเดทตรวจใช่ไหมแล้วมีการพอรู้ว่าถูกวันที่หนึ่งเนี่ยตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมป้าไม่เอาลอตเตอรี่นั้นกลับคืนมาเลยล่ะ
0: เพราะอะไร
1: ทำไมยังฝากเขาไว้อันนี้น่าสงสัยมั้ย
0: น่าสงสัย
1: ตองก็บอกว่าป้าเนี่ยไปหาซื้อเบียงเบอร
0: ์
1: ป้าไปหาซื้อเบียงเบอร์ทั้งที่ไปหาซื้อเบียงเบอร์แล้วจะเอาไปให้เขาตรวจทำไมก็ยังบอกวันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงซึ่งเดี๋ยวก็ต้องสอบกันต่อว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไร
0: น่าแปลกใจแล้วตอนนี้มีถึงขั้นแจ้งความอะไรกันไม่งั้นเตรียมเลยนะ
1: ก็เหมือนกับแจ้งแล้วนะครับทางป้าเขาก็ไปแจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทางผู้การจังหวัดก็ลงมาสั่งการดูแลด้วยตนเองเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวคงค่อยๆคลี่ปมกันนะว่าตอนนี้รางวัลที่หนึ่งมันไปอยู่ไหนอยู่ที่ใครอ่ะ
0: หรือว่าอยู่ในถังขยะจริงๆไหมพูดเปล่า
1: ขยะเนาะ
0: เป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันทิ้งไปแล้วหรือยังไงอ่ะ
1: โอ้มันหายไปไหนอ่ะมันต้องมีคนซื้อไปแน่แต่ว่าเรื่องนี้มัน
0: เริ่มหด
1: ครูปีชาตรงที่ว่ามันมีหวยจริงๆอยู่ในแผงครับพี่มันมีหลักฐานว่ามีรูปที่ถ่ายอยู่ในแผงว่ามีรางวัลที่หนึ่งจริงๆอยู่ในแผงนึกออกไหมตอนต่างจากคดีก่อนๆตรงที่แบบว่าอย่างเคสครูปีชาเนี่ยมันยังแบบว่าแม่ค้ามาบิ้วอ่ะรางวัลที่หนึ่งกูบอกฮะเราฉันทำหล่นหายไปแล้วอ่ะนะครับแผ่นนี้มันมีอยู่ในแผ่นจริงๆ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะติดต่อเนาะรอดูว่าวันนี้จะมีเรื่องนี้มีอะไรคืบนะโอ้โหใครที่ติดตามผมว่าก็ลุ้นไปด้วยแหละ
0: ค่ะ
1: ว่าใครเอาของแกไปหรือเปล่านะครับผม
0: มาดูเมื่อวานนี้เจ้าของร้านโจ๊กไปแจ้งความจริงๆเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่5นะแต่ว่าแกเพิ่งไปแจ้งความเมื่อวานเพราะว่าช่วงกลางคืนที่5เนี่ยมีเหตุชายผมยาวรูปร่างสูงสวมเสื้อสกรีนชื่อหน่วยงานตำรวจขับรถมาจอดที่หน้าร้านโจ๊กของแกที่ขอนแก่นนะฮะลงเพื่อจะสั่งโจ๊ก5 ถุงก็250 บาทถุง50 บาทเนาะแต่ว่าพอได้โจ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเงินคราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ชื่อพี่วิศวะชิดเกลียวก็ปฏิเสธสิ คือบอกว่า250 บาทเนี่ยสำหรับร้านแจ๊กเล็กๆมันสูงนะยอดมันสูงคราวนี้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจนะเรื่องก็มานั่งจ้องหน้าข่มขู่พูดจาหยาบคายบอกโทรหาแม่หน่อยถามแม่มึงเลยว่ารู้จักกูไหม250มึงคิดว่ากูไม่มีเงินเหรออ
1: ือ
0: ทางนี้ก็ขับรถออกไปขับรถออกไปสักพักหนึ่งชายคนเดิมก็เปลี่ยนไปขับรถเก๋งมาอีกคันหนึ่งย้อนกลับมาจอดขวางหน้าร้านแล้วก็เดินมาสั่งโต๊ะพร้อมกับนั่งจ้องหน้าเจ้าของร้านเหมือนเดิมแบบเอาเรื่องคราวนี้แสดงพฤติกรรมเอามือทำเป็นจับเอวจับเอวอยู่ตลอดเวลาทำให
1: ้โ
0: อ้ทีนี้ลูกค้าที่นั่งกินโจ๊กอยู่ก็เกิดความหวาดกลัวบางคนต้องรีบไม่กินหนีกลับบ้านเลยค่ะไม่เอาแล้วไม่กินแล้วก่อนที่ชายคนนี้จะเดินเข้ามาข่มขู่ทิ้งท้ายอีกทีนึงว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วก็ขับรถหนีไปซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่ารถคันนี้พยายามจะขับวนกลับมาเป็นรอบที่3แต่เนื่องจากว่ารถที่จอดอยู่หน้าร้านมันแน่นจอดไม่ได้ก็เลยไม่ได้จอดในรอบที่3นะคะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านโจ๊กก็เลยเอาหลักฐานเป็นคลิปเนี่ยค่ะไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะกลัวเรื่องของความปลอดภัยของร้านแล้วก็พนักงานลูกค้าเสียขวัญหมดเลยแล้วก็โพสต์คลิปเตือนภัยว่าเนี่ยมีพลเมืองดีก็ให้บอกแสว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ใช่ตำรวจจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นคนป่วนเมืองอ่ะเคยไปทำที่ร้านอื่นมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในตำรวจเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวกันแบบไหนยังไงทีนี้ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้หน่อยเพราะว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แปลกนะขับรถคันเบอร์เริ่มมานะฮะแล้วทำไมไม่มีเงินฮะหรือไงเขาจะขอเชื่อไว้ก่อนขอติดไว้ก่อน
0: ขึ้นสิ
1: เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาจ่ายหรือจะไม่จ่ายเลยอันนี้ข่าวไม่ได้บอกนะพี่นะเมื่อวานผมก็ไม่รู้ดีนะ
0: ได้ค่ะไม่จ่ายสรุปแล้วคือทั้งก็เจ้าของร้านก็ไม่ยอมให้โต๊ะก็เลยไม่ได้จ่าย
1: ใช่แต่หมายว่าเจตนาเขาเนี่ยจะขอแบบว่าผลจะมาขอเชื่อไว้ก่อนหรือยังไง
0: นั่นแหละติดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจ่าย250 บาทเองไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายค่ะไม่มีตังก็อย่าเพิ่งไปกินเพราะเจ้าของร้านเองเขาก็บอกว่าเขาก็ลำบากอ่ะเผื่อว่าไม่มา250ก็หายใจไปเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดเนาะ
1: ครับผมมาสักเพลงครับ
0: ค่ะ
3: กับเพลงนี้มอบให้สาวโสดทุกท่านเลยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกบอกว่าเป็นไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่บอกเพิ่งตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ไทยซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญนะคะ
3: ครับผมเตือนภัยกันสั้นๆนิดเดียวแล้วกันนะครับจะไปสมัครสมัครงานอะไรนี่ก็ระวังกันนะล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงอายุ20ปีนะพี่สีนะฮะเขาบอกว่าเขาไปสมัครงานร้านอาหารปรากฏว่าถูกผู้จัดการร้านอาหารเนี่ยนะฮะล่อลวงข่มขืนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะเพื่อที่จะแบล็กเมลด้วยนะครับ
2: โอ้โ
3: หนะล่าสุดเนี่ยพอตำรวจลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าผู้จัดการเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นรองผู้จัดการร้านนะครับรองผู้จัดการร้านบอกว่าไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมกันอ้าวแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ยอมด้วยนะฮะ
2: ฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมด้วยเหรอ
3: นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตัวเมืองร้านอาหารอื่นในตัวเมืองนครราชสีมาเลยนะครับโอ้โหนะก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับจะไปสมัครงานอะไรก็ดูดีๆกันเน
2: า
3: ะ
2: ต้องดูยังไงคลิปของน้องดูยากเหมือนกันเนาะคน
3: จะดูยาก
2: คนอื่นอ่ะดูยากจริงนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ล่าสุดเขาบอกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่เป็น30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องราชวงศ์คองบองเรื่องนี้ต้องขยายความหน่อยดีไหมคะพี่ต้น
2: นี่ครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับก็คือกษัตริย์ที่มาเรียกว่าถล่มอยุธยานะครับในปีพ.ศ. 2310นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จกลับไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีราชการอยู่ต่อมาอีกจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ราชวงศ์คองบองก็ล่มสลายลงนะครับจากการที่ถูกอังกฤษเข้าไปยึดครองแล้วก็ถูกกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าบินดงก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็ไปสวรรคตที่นั่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระมเหสีของพระองค์ท่านเนี่ยก็นางสุภยาลัตเนี่ยนะครับที่เป็นแล้วก็แรงบันดาลใจของละครเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยก็ได้เสด็จกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็สวรรคตที่ย่างกุ้งยังมีสถูปของพระองค์ท่านอยู่ที่แล้วก็เชิงชเวดากองนะครับจะมีชเวดากองในด้านจะมีสถูปของพระองค์ท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดับละคือในการที่เราได้รับการรู้มาจากถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยอย่างผมเคยอ่านหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องพม่าเสียเมืองเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าท่านนางพระนางสุภยาลัตเนี่ยค่อนข้างจะแบบโหดเหี้ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยประจัดการฆ่าพี่น้องเชื้อสายของพระราชวงศ์เลยทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าสนุกสนานแบบอะไรอะโหดมากมากครับ
1: ค่ะเรื่อง
2: นี้เขาบอกว่าจะใช้งบ3ล้านในการมากกว่า3ล้าน US ดอลลาร์ในการสร้างแล้วก็ยังไม่บอกว่าพล็อตเรื่องเป็นยังไง
1: มหาส